ังเพลงเพลินยุค90ร้องตามได้ทุกเพลงที่ BP Radio เพลงไหนที่คุณชอบเพลงไหนฟังแล้วฟินฟังได้ที่นี่0842

BP Radio ฟังเพลงเพลินร้องตามได้ที่ BP Radio ที่นี่ BP Radio Online Thailand ติดตามขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook Fanpage BP Radio

พราะทุกเพลงร้องตามได้ที่ BP Radio คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ลากหลายแนวเพลงหลายยุคหลายสมัยฟังกับเราได้ที่นี่ร่วมส่งเพลงพร้อมกับเราที่0840456862ที่นี่ BP Radio Online Thailand คลื่นเพลงพร้อม24ชั่วโมงออนแอร์จากจังหวัดเชียงใหม่ฟังเพลงพร้อมออนไลน์ได้24ชั่วโมง

ายังฟินไม่พอกับเพลงเพราะแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 084-045-6862สตริงเก่ายุค90สตริงใหม่ไทยสากลฟังได้ที่ BP Radio

0: คุณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
1: แย่จังถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
2: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรีได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก 2D

0: แอนด์เอ็มสปอร์ตใกล้แยกหลุยและสาขาเชียงใหม่บิสเนสพาร์คหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเชียงใหม่ความอร่อยระดับภัตตาคารในราคากันเองพิเศษลด 10% แจ้งว่าฟังมาจากรายการวิทยุสำรองจองโต๊ะโทร0811115033 0811115033
1: Speed 5G ไปกับ True D-Tech เมื่อรวมกันก็ให้สัญญาณที่เร็วแรงกว่าครอบคลุมมากกว่าชีวิตพุ่งไปข้างหน้าด้วยสัญญาณครอบคลุมมากถึง 99% ของประชากรครอบคลุมพื้นที่การใช้งาน77จังหวัดทั่วไทยเชื่อมต่อง่ายแรงเต็มสปีดพร้อมบริการ Wi-Fi กว่า 140,000 จุดเพิ่มศักยภาพ 5G ให้ทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะอัพโหลดหรือดาวน์โหลดก็ทำได้ทะลุทะลวงไร้ขีดจำกัดเร็วแรงได้ทัน

ียบเราจะไม่หยุดสร้างเทคโนโลยี 5G ให้เป็นที่หนึ่งในการสร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้น True D-Tech 5G ที่หนึ่งเครือข่าย 5G อัจฉริยะเน็ต

สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่ช่วงบ่ายนี้กับดีเจทันดีเจวินนะครับที่ BP Radio นะครับเชียงใหม่ออนแอร์ส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับไปยังคุณผู้ฟังทั่วประเทศไทยที่กำลังฟังกันอยู่ทางออนไลน์แอปพลิเคชันกันอยู่นะครับทั่วประเทศกันเลยทีเดียวนะจะอยู่ที่นี่ที่เชียงใหม่ตรงนี้นะครับจะอยู่ที่ภาคเหนือนะครับจะอยู่ทางโซนภาคกลางนะครับภาคอีสานภาคใต้รวมถึงคุณผู้ฟังในต่างประเทศนะฮะก็สามารถทักทายกันได้เลยนะครับวันนี้เจอกันนะครับตรงกับวันอังคารที่15นะครับเดือนกันยายนนะครับ2569นะครับได้เวลามาฟังเพลงกันแล้ววันนี้ที่เชียงใหม่ในเมืองอากาศร้อนมากเลยนะฮะแถวแยกสนามบินตรงนี้อากาศร้อนแรงนะครับแต่เห็นรู้สึกว่าทางกรมอุตุเนี่ยเขาจะมีการระบุเอาไว้นะว่าอีกประมาณสัก2วันนี้ประมาณวันที่17นี้นะครับจะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าตกลงมาด้วยเนื่องจากว่าจะมีอากาศแปรปรวนมีอากาศเย็นจากประเทศจีนนะครับก็คือช่วงนี้คุณฟังสังเกตตอนเช้าๆถ้าตื่นมาเช้าๆเนี่ยคุณฟังจะรู้สึกว่าอากาศมันเย็นไม่ได้เย็นเพราะว่าฤดูหนาวนะฮะมันเย็นเพราะอากาศเย็นจากจีนมันแผ่ลงมาเฉยๆพอแผ่ลงมาปุ๊บมันก็เกิดการกระทบกันและอาจจะเกิดเรื่องราวของฝนฟ้าตกลงมาได้ในช่วงของวัน2วันนี้นะครับก็เตรียมตัวรับมืออะไรกันประมาณสักประมาณ17ฮะ17ก็ประมาณสักวันพฤหัสบดีนี้นะฮะมาลุ้นกันว่าจะมีฝนฟ้ามาหรือไม่อย่างไรนะฮะและช่วงบ่ายนี้แน่นอนครับอยู่ด้วยกันด้วยกับ True Retail นะครับให้การดูแลให้การสนับสนุนกันนะครับเลือกซิมเบอร์สวยโปรโมชั่นแพ็กเกจเนี่ยดีๆเลือกซิมจาก True Retail ครับแล้วก็โทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ครับที่ศูนย์บริการ True Retail ด้วยนะฮะเลือกแพ็กเกจดีๆเลือกซิมดีๆนะครับเลือกโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ Samsung Vivo Oppo Huawei Redmi Xiaomi ล่าสุดนี้เปิดตัว iPhone ใช่มั้ยฮะ iPhone 18ปะโถ18 Pro Max นะฮะแพงสุดแสนหนึ่งหรือเปล่าแพงสุดแสนหนึ่งนะครับนะความจุต่ำสุด 50,000 นะเอาแบบไหนดีฮะไปดูกันได้ที่ศูนย์บริการ True อะไรกันเนาะเอาพอทั่วไปก็ได้ Oppo Vivo Samsung ทั่วไปก็ได้นะฮะไปดูกันได้ที่ศูนย์บริการ True และ Dtac ได้เลยนะครับยำปูม้า7ยอดเชียงใหม่นะครับอย่าลืมแวะไปนัวกันได้ก็แล้วกันที่ยำปูม้า7ยอดนะครับนะนัวแซ่บกันได้นะครับส้มตำยำแซ่บนัวตำทำไทยตำลาวตำซั่วปีกไก่ทอดน้ำปลานะฮะเมนูยำยำซาชิมินะครับยำพวกหอยจะแบบกุ้งสดตำกุ้งสดที่นี่มีครบครันหลายเมนูเลยที่ยำปูม้า7ยอดเชียงใหม่นะฮะก็มีหลายสาขาในเชียงใหม่นะครับที่7ยอดหลังมอชอหรือจะเป็นสาขาแฟรนไชส์อย่าลืมแจ้งว่าฟังมาจากดีเจทันดีเจวินด้วยนะครับมีส่วนลดทันทีนะครับที่ 10% นะครับที่ยำปูม้า7ยอดเชียงใหม่นะครับแล้วก็ร้านเจยาวเขาต้อง1บาทด้วยนะครับเติมเต็มความอร่อยทุกวันที่ร้านเจยาวนะครับ2สาขาเลยสาขาแยกหลุยส์สันกำแพงครับสาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเชียงใหม่สาขาใหม่นะฮะบรรยากาศดีอาหารอร่อยห้องแอร์เย็นฉ่ำเลยนะฮะหมูกรอบนะฮะเมนูปลาเมนูกุ้งหมูหมูกุ้งนะฮะเมนูผักที่นี่ครบครันเลยร้านข้าวต้ม1บาทของเจยาวพร้อมดูแลกันนะครับทั้ง2สาขากันได้เลยนะครับฝากใช้บริการด้วยแยกหลุยส์สันกำแพงแล้วก็สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คนะฮะแวะไปใช้บริการได้เลยครับมาเซไฮแฟนรายการดีกว่าที่ฟังกันอยู่นะฮะวันนี้มีแฟนรายการคนหนึ่งที่ไม่ได้เจอกันนานมากพี่เด็กนะฮะพี่เด็กมันนอกเมื่อก่อนฟังดีเจทันตั้งแต่สมัยแฮปปี้ไทม์ฮะโอ้เนาะพี่เด็กเนาะแต่สมัยนั้นแล้วเมื่อก่อนฟัง98แฮปปี้ไทม์แล้วก็พี่เด็กก็หายไปทำงานที่อื่นหลายที่ก็เลยไม่ได้ฟังเมื่อก่อนขับรถนะฮะตอนนี้อยู่แถวๆกาดสามแยกนะครับนะครับอยู่ที่ร้านนะครับวันนี้ก็เลยฝากเพลงมาสักหน่อยก็เลยฝากเพลงมาสักหน่อยนะครับวันนี้ขอพี่ตูนบอดี้สแลมกันเลยกันนะฮะตูนบอดี้สแลมนะครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันสำหรับพี่เด็กมันนอกนะครับนี่ช่วงนี้เปลี่ยนไปดูเด็กลงมากเลย นะครับมาแฟนรายการเก่ารายการเดิมหลายคนที่ทักทายมาไปดูในไลน์กันดีกว่านะฮะคนที่ฟังขอเพลงมาเยอะมากมีใครทักทายมาบ้างแล้วไปเซย์ฮายก่อนเข้ารายการมาต้องทักทายแฟนรายการกันก่อนนะครับสวัสดีพี่สุภัทรนะฮะพี่สุภัทรรอบบ่ายนะฮะสวัสดีพี่ณัฐพงษ์องครักษ์นครนายกนะฮะมารายงานตัวครับดีเจถ้าขึ้นมาช้าเพราะฉันยังอยู่ถ้าขึ้นมาเร็วเอามุมมืด AI เอาถ้าฉันยังอยู่ก็แล้วกันนะสำหรับพี่ณัฐพงษ์นะครับพี่หอดานช้างนะครับนครศรีสวัสดีครับดีเจขอเพลงนางฟ้าไม่สาไรของ F วรัญญูนะครับขอก่อนเขาแต่ได้ฟังเกือบ5โมงเย็นประจำเลยก็ไม่เป็นไรอยู่ยาวๆไงพี่อู่บางใหญ่นะฮะขอเพลงเพียงกระซิบของ Blackhead ด้วยละกันนะครับมาร์คคงชลบุรีสวัสดีครับนอนโรงพยาบาลนะครับที่ติดเอ้าติดเชื้อลงกระดูกต้องผ่าตัดอีกครั้งวันพฤหัสบดีนี้ปวดแผลมากเลยครับน้าไงนะฮะมาคงอยู่โรงพยาบาลนะฮะขอเพลงความเจ็บปวดของปาล์มมี่ฟังสักเพลงแล้วกันนะฮะโอเคเลยครับหายไวๆนะมาคงนะมาคงนี่เขา
ช่วงนี้ป่วยนะครับไม่สบายนะฮะนี่ส่งมาชู2นิ้วมาเลยเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันนะฮะถ้าทายสาว Enjoy ด้วยกันละกันครับขอเพลงใจเหลือๆแล้วกันค่ะ DJ Enjoy นี่เขาชอบเรื่องผีนะฮะพี่อุดีจากลำปางครับอุดีพลังกูลทักทายจากโรงพยาบาลศูนย์ลำปางด้วยกันละกันครับขอเพลงคนจำตัวโซคูก็แล้วกันนะฮะนะครับพี่แสวงชัยครับขอเพลงของวงพลอยครับยังใหม่แล้ววงพลอยเหรอพี่อดุล289วันนี้ขอเพลงนี้ครับดีเจของโง่อีกสักครั้งเหรอฮะMC True นะฮะได้เลยครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับอาเมะนะครับจากแม่จากสัมปตองแม่วางวันนี้ทักทายฮะขอเพลงเว้นวรรคของแกรนหน่อยก็แล้วกันจ้ะได้เลยครับอาเมะพี่ครับเป่าต้มจืดทักทายครับขอเพลงบางละจันหน่อยฮะคาราบาวในงานตัว บางละจันวันเพ็ญพระท่ออารมณ์ไหนนะพี่ตองนะฮะพี่ตองไหนในตรงนี้อยู่ลำพูนเหรอครับขอเพลงยืมวงเอาด้วยก็แล้วกันนะครับหากมีวันไหนใจมันเหงานะฮะพี่ธงชัยสิงห์บุรีทักทายครับฝนพรำๆก็ที่สิงห์บุรีฝากทักทายแฟนรายการด้วยวันนี้อยากฟังเพลงโจโจ้ของบาซูหนึ่งเพลงโถเอ้ยนะฮะพี่โจ้สมนึกจากพังงาทักทายช่วงบ่ายครับแล้วก็พี่บอยศรีราชาชลบุรีสวัสดีครับดีเจฝนตกเหมือนกันครับฉ่ำๆนะพี่เนาะพี่เบิร์ดสันหลวงนะครับพี่ช่างเบิร์ดลำพูนนะครับทักทายกันแบบกับวันอังคารสีจมอนครับดีเจวันนี้มาติดตั้งงานแถว7ยอดเชียงใหม่ครับแดดแรงดีขอเพลงสายกลนะครับ I heart is strong the grab TV นะฮะ CCR นะฮะช่างเบิร์ดสันหลวงทักทายเข้ามานะช่างเบิร์ดสันหาพี่เพชรนะครับพี่เพชรเพียนวอเตอร์เชียงใหม่ทักทายตอนบ่ายวันอังคารครับดีเจขอเพลงเวลาที่หล่นหายนะครับเวลาที่หล่นหายนะฮะพี่เฟิร์สนะฮะชลบุรีทักทายช่วงบ่ายครับพี่ปอนธนภัทรจากสันกำแพงขอเพลงฝากไว้ที่เชียงใหม่นะฮะขออีกทีของแจ้ครับพี่เฟิร์สอยากจะฟังนะฮะพี่ปอนบอกว่าขอเพลงฝากใจไว้ที่เชียงใหม่นะครับกำลังขับรถอยู่นะครับแยกบ่อสร้างครับนะแยกบ่อสร้างกลางจ้องนะฮะพี่บอลนะครับบอกว่าทักทายช่วงบ่ายครับช่างบอยจากพัทลุงทักทายช่วงบ่ายครับฟอร์ดมาสด้าพัทลุงรายงานตัวยินดีให้บริการนะครับนี่วันนี้มาจัดเต็มเหมือนเดิมนะฮะขอเพลงวงกลมสักเพลงครับเพลงอะไรก็ได้ของวงกลมนะฮะได้เลยครับทักทายบอกว่าขอฮอมปอยทุกเพลงนะครับจากไลน์ส่งมาจากพี่นาโต้ JY พี่นาโต้นี่ก็เปิดอู่เหมือนกันนี่รถสวยนะฮะมีทั้งเขาเรียกว่ารถอะไรพี่รถรุ่นนี้นะอันนี้รถรุ่นอะไรเอ่ยเหมือนแอนดูโรหรือว่าไม่ใช่แอนดูโรสิรถอะไรอย่ารถวิบากแหละรถแอนดูโรรถใหญ่ๆไม่ใช่เขามันจะมีชื่อของเขาเนาะเดี๋ยวจะไม่รู้จักรุ่น2รุ่นนี้นะฮะเป็นรถคลาสสิกแล้วกันอ่ะรถคลาสสิกใหญ่ๆนี่พี่เขาฟังอยู่ที่อู่นะฮะนะครับพี่นาโต้ JY นะครับมาทักทายกันช่วงเวลานี้กันละกันนะครับทำอะไรกันอยู่บ้างกับบรรยากาศร้อนๆนะครับขอเพลงของโบชมพูฟอร์ดแบบเย็นๆสักเพลงครับพี่บอยอยากฟังได้เลยครับโปเต้พระราม7นะฮะกรุงเทพบอกว่าดีเจครับฝนตกครับตกไหมนะส่งคลิปมาให้ดูฝนตกโอ้ตกหนักเลยนะฮะนี่ฟังเสียงฝนตกนะครับที่กรุงเทพวันนี้โซนภาคกลางภาคตะวันออกฝนตกเยอะนะแต่ทางภาคเหนือไม่มีฝนนะฮะทางเหนือไม่มีฝนยังไม่ถึงเวลาพี่โด่งจากจังหวัดเลยครับสวัสดีครับหลายวันเลยที่ไม่ได้มาทักทายเมื่อคืนฝนถล่มครับที่จังหวัดเลยตอนนี้ก็ยังครึ้มอยู่ฮะอยากฟังเพลงก่อนที่น้ำตาหยดต่อไปของหนุ่มสอนรามกันละกันนะครับได้เลยพี่โอ้นะครับกรุงเทพดิจิวินครับขอเพลงคนใจเหงาของหมอบีน้ำทิพย์นะฮะแย่จังวันนี้ไปกินฮาลาลนะฮะไปกินอะไรนะข้าวหมูแดงฮาลาลมาคนเยอะทีเดียวที่มหาวิทยาลัยอาคารส่วนขโลกรามคำแหงนะฮะลูกค้าเขาเรียกว่าเป็นนักศึกษาเยอะเลยกำลังนั่งกินข้าวกันอยู่นะฮะที่รามคำแหงเนาะนะครับพี่ทวิสกี้จากกรุงเทพครับหนุ่มเชียงใหม่ไปอยู่กรุงเทพหนุ่มกรุงเทพไปอยู่เชียงใหม่คืนนี้น้องเป็ดจะคาบหรือไก่จะจิกครับดีเจวันนี้มาลุ้นกันนะครับมาลุ้นกันนะฮะมาคุงบอกว่าขอบคุณมากสำหรับการเป็นห่วงเป็นใยนะจ๊ะนะครับแล้วก็โปเต้บอกว่าโฟมดสักเพลงแล้วกันมุ้งมิงนะฮะนะได้เดี๋ยวเลือกให้1เพลงนะฮะหายใจเป็นเธอละลายหลายเพลงทีเดียวนะฮะแหมเข้ารายการมาวันนี้อ่านก็ความกันไม่หวาดไม่ไหวทีเดียวไหลเข้ามามากมายพี่โอจากเมืองตราดด้วยทักทายด้วยกันละกันครับนะฮะมาอยากฟังเพลงไหนเพลงใดก็ส่งเข้ามาแล้วกันเดี๋ยวจะได้เปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับตอนนี้บ่ายโมง52นาทีคุณผู้ฟังสามารถทักดีเจได้ผ่านทาง LINE และ Facebook นะครับ Facebook ค้นหาพิมพ์คำว่า BP Radio นะฮะBP Radio ตัว B ตัว P แล้วก็ Radio นะครับส่วนในด้านของ LINE ก็สามารถแอดมาได้นะครับที่ ID LINE ค้นหาพิมพ์คำว่า ID นะค้นหา FM 9.5 ตัว F ตัว M เลข9เลข7เลข5นะครับตัว F ตัว M เลข9เลข7เลข5เดี๋ยวมันเด้ง LINE ขึ้นมาเลยนะเมื่อกี้พี่เด็กวันนี้เจอครับไม่ได้เจอกันนานเลยดีเจทานครับไม่ได้เจอกันนานเลยวันนี้ขอเพลงร็อกๆ1เพลงก็แล้วกัน
เราเล่าหนึ่งเพลงแล้วกันของบอดี้สแลมชื่อเพลงว่าครึ่งหลังนะฮะโอ้โหดอกไม้ในใจเธอและกันบัวชมพูฟอร์ดเดี๋ยวคัดให้พี่โอเขาสรรหามาให้นะฮะสวัสดีอ่านว่าอะไรพี่Endorse เหรอฮะ And Dance อ่านไม่ออกขอเพลงอะไรก็ได้ครับให้ ICT IAF หน่อยครับดี

วแล้วครับนี่คือเพลงครึ่งหลังนะครึ่งหลังนะพินทัศพงศ์ครับจะเอาเพลงช้าหรือเพลงไวฮะจะเอาไอ้น้ำหรือจะเอามุมมืดว่ามาแล้วครับดีเจเปิดเลยพินทัศพงศ์นี่เขาเป็นไบโพล่าวังฮะเขาชอบมาขอเพลงทิ้งไว้ก่อนประมาณสักเที่ยงวันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวต้องร้อยเข้ามาก่อนที่จะเปิดให้ทุกวันนี้ดีเจพินต้องดีเจทันต้องถามคนฟังนะมาหรือยังครับมาหรือยังเอ่ยนะฮะทักทายกันได้นะครับผ่านทาง LINE และ Facebook กันได้เลยครับเราอยู่ด้วยกันตั้งแต่ช่วงประมาณนี้ประมาณบ่าย2นะฮะลากยาวถึงโน่นเลยถึง5โมงเลยเดียวถึง5โมง5โมงครึ่งเลยเดียวนะฮะครับวันนี้ก็เรื่อยๆมาวอยกันไปวันนี้วันอังคารอากาศร้อนนะฮะที่ภาคเหนือนะฮะแต่ว่าทราบว่าโซนภาคกลางมีหลายที่ฝนตกนะฮะครับฝนฟ้าลงมานะฮะเดี๋ยววันสองวันนี้มันจะลงมาอีกเรื่อยๆมันจะหนักกว่าเดิมอีกรอดูนะฮะพี่เด็กวันนอกบอกว่าดีใจครับบรรยากาศเดิมๆกลับมาสมัยแฮปปี้ไทม์เมื่อก่อนใช่เลยครับจริงๆแฟนรายการหลายคนก็ตามมาฟังดีเจทันตลอดพี่เดี๋ยวพี่เด็กอาจจะไม่มีเวลาไงอาจจะทำงานขายของต่างๆเงี้ยก็เลยไม่ได้มาฟังประจำไงแต่ว่าแฟนรายการประจำที่เคยเมาส์กันตั้งแต่สมัยแฮปปี้ไทม์มากันเต็มแล้วนะฮะบ่ายสองโมงนะตรงนี้นะครับมาเพราะฉันยังอยู่ครับงานจากไอ้น้ำครับคุณผู้ฟังมา

ะครับจากเพลงนี้นะครับจากพี่ฟุกเพลงนี้นะครับจากพี่ฟุกไอ้น้ำนะครับที่ฝากไว้ด้วยกันละกันเขาบอกว่านะเพราะฉันยังอยู่ใช่ไหมฉันยังไม่ได้หายไปไหนฉันยังอยู่ที่เดิมที่เดิมตลอดไปอะไรอย่างนี้นะครับเอาละครับเติมเพลงเข้ามาช่วงเวลานี้กับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะฮะในช่วงเวลาของภาคบ่ายกับที่นี่อยู่กับดีเจวินิจทันนะครับดูแลคุณผู้ฟังที่ BP Radio ออนไลน์กันอยู่จังหวัดเชียงใหม่นะครับตอนนี้ดูในเรดาร์ตรวจอากาศนะครับในภาคกลางและภาคตะวันออกเนี่ยฝนถล่มเลยนะฝนถล่มอย่างหนักเลยนะครับอย่างที่บอกไปว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่อากาศแปรปรวนนะครับนะฮะตอนนี้ในเรดาร์ตรวจอากาศนี่โซนกรุงเทพมหานครเนี่ยนะฮะมีภาคกลางเนี่ยจะมีที่ปากเกร็ดนนทบุรีลำลูกกาปทุมธานีตกอยู่ส่วนตัวกรุงเทพเนี่ยครึมๆ มืดๆเป็นช่วงๆใช่ไหมพี่โอ้ส่วนในฝั่งตะวันออกนะฮะมีตกอยู่ภาคตะวันออกนะครับแล้วก็หนักบางที่นะฮะจันทบุรีนะครับทางฝั่งเขมรนะฮะหลายจังหวัดเลยนะครับราชบุรีนะครับลงไปแถวๆหัวหินด้วยนะครับขึ้นมาทางเหนือครับสุพรรณบุรีลพบุรีนะครับอีสานนี่ไปหลายจังหวัดเลยอีสานนี่คือทั้งแถบเลยนะฮะอีสานนี่ทุกจังหวัดเลยกระจัดกระจายไปหมดเลยแต่พอขึ้นมาภาคเหนือเริ่มไม่ค่อยมีเริ่มเบาลงพิษณุโลกต่างๆหายไปแต่ว่ามาตกแต่แถวลำปางนะครับลำปางเมืองแพร่นะเมืองแพร่วังชิ้นนะครับส่วนที่เชียงใหม่ลำพูนที่นี่ยังไม่มีนะครับยังอากาศปกติอยู่ยังอากาศปกติไม่มีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของฟ้าฝนในช่วงเวลาของบ่ายนี้นะครับเนาะที่แต่ละจังหวัดมีการตกลงมานะครับทักทายนะครับพี่อู่บางใหญ่ว่าบ้านผมนะฝนตกหยุดครับเดี๋ยวหนักเดี๋ยวเบาเดี๋ยวเบาเดี๋ยวหนักเดี๋ยวหนักเดี๋ยวเบาเดี๋ยวเบาเดี๋ยวหนักนะครับนะทักทายทางแชทเข้ามานะฮะจัมเปอร์นะฮะขอเพลงร็อกมา1เพลงพี่โอจากเมืองตราดครับขอ1เพลงครับดีเจส่งลิงก์มาเรียบร้อยแล้วนะฮะพี่ณัฐระยองนครพนมทักทายครับขอเพลงตัดพ้อของโกนิพนธ์ด้วยละกันนะฮะทักทายกุ้งก้องพบด้วยกันละกัน FC หงร่อนนะครับบอกว่าวันนี้มีรีลันไม่น่านะมีเดี๋ยวจะเปิดให้พี่นาวินซ่าจากแม่แจ่มทักมาทักทายด้วยกันละกันนะฮะบอกว่าเซไฮครับรักหงแดงมากๆเซไฮครับรักหงแดงมากมายนะฮะว่ากันไปพี่ทวิกี้ขอเพลงของอริสมันเข้ามาด้วยนะครับวันนี้จะให้เล่าข่าวเรื่องอะไรวันนี้จะให้เล่าข่าวเรื่องอะไรบอกกล่าวก็ได้นะเดี๋ยวสักครู่กันละกันฮะพี่เดียวจากสมุทรสาครฮะวันนี้ยุงไม่กัดเลยครับเพราะเป็นวัน15กยกย15ครับยุงเกลียดวันนี้เหรอฮะแหมเพียงกระซิบบอกครับเพียงนี้เลยสวัสดีพี่อ้อยจากสันกำแพงด้วยกันละกันครับมาแล้ว

ช้ำชอบกว่าใครนี่คือ Blackhead นะครับเพลงที่มีชื่อว่าเพียงกระซิบนะครับไม่ต้องอะไรมากมายกระซิบบอกรักกันเบาๆก็เป็นได้ครับเมื่อกี้กุ้งฮะนะครับกุ้งฮะโทรศัพท์มาหัวดีเจกุ้งฮะนี่เขาเป็น FC น้องหงร่อนนะบอกว่าวันนี้ขอเสียงลีลันหงร่อนเมื่อคืนได้หรือไม่ได้สิฮะเมื่อคืนหงร่อนเข้ามาขิงแมนยูพี่เนินครับพี่เนินเอาวันนี้ดีกว่าวันนี้พวกความสนุกนะครับวันนี้ดีเจวินมีดีเจทันมีรีรัน2เสียงระหว่าง FC ลิเวอร์พูลกับ FC แมนยูเขาขิงกันเดี๋ยวขอเวลาเตรียมตัวแป๊บนึงขอเวลาเลื่อนหาใน YouTube แป๊บนึงนะฮะมีแฟนรายการ2คนเขาจะชอบมาขิงในรายการวันนี้จะเปิดให้นะฮะจะได้เสมอภาคกันเนาะนะครับสวัสดีพี่คำล่าพาเพลินจากเชียงรายด้วยกันแล้วกันฮะขอเพลงขอเพลงเข้ามาด้วยนะฮะช่วงนี้จะขอเปิดเพลงไวก่อนได้ไหมเราจะได้กระแทกอารมณ์จะได้ตาเปิดกันเนาะเดี๋ยวเราเพลงร็อกแบบสบายๆร็อกเรื่อยๆกันก่อนเลยกันนะครับเดี๋ยวค่อยเข้าเพลงช้ากันจะได้ไม่ต้องเป็นไบโพล่านะครับเนาะเดี๋ยวก็จะเล่าข่าวสลับกันไปจะให้เล่าเรื่องอะไรวันนี้พรุ่งนี้หวยจะออกแล้วนะครับคุณผู้ฟังมีตัวเลขในดวงใจหรือยังเอ่ยมีตัวเลขหรือยัง16พรุ่งนี้หวยออกนะจ๊ะ

โอ้โหยังมันเลยเพลงนี้นะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าปุยหน้าที่นะครับปุยหน้าที่อย่างมันเลยถูกใจพี่คำล่าพาเพลินนะฮะพี่คำล่าเป็นไงบ้างเชียงรายอากาศร้อนไหมฮะแม่จันใช่ไหมแม่จันเชียงรายนะจ๊ะทักทายกันมาช่วงนี้กันละกันนะครับลูกปัดว่าสวัสดีจ้าวันนี้มาไวแล้วสวัสดีค่ะดีเจขอเพลงปลาทูนึ่งของเราของดร.ฟูกันละกันได้เลยนะฮะเมื่อวานไปไหนมาลูกปัดมาช้าตัวเองอะเมื่อวานมากี่โมงบ่ายสามสี่โมงเมื่อวานคนขอเพลงเยอะจริงไม่เมื่อวานนี้มีปัญหานิดนึงมีปัญหาที่คอมพิวเตอร์ดีเจเองนะครับที่มันค้นหาเพลงไม่เจอเออวันนี้โอเคไม่มีปัญหานะครับวันนี้เมื่อวานลงโปรแกรมไงวิขอบคุณพี่หอดานช้างด้วยกันละกันนะฮะฝากโดเนทให้ดีเจด้วยนะครับเปิดเพลงให้ไวๆด้วยนะดีเจอย่าลืมฝากโดเนทมาด้วยกันละกันนะจ๊ะบัญชีพร้อมเพย์เลยนะครับเป็นรายการที่สามารถโดเนทได้นะฮะผ่านพร้อมเพย์ก็จะเป็นเนี่ยค่าไฟค่าจัดรายการของเรานี่แหละนะฮะค่าอุปกรณ์ต่างๆเนาะผ่านบัญชีพร้อมเพย์ของดีเจได้เลยนะครับที่เบอร์0840456862นะครับแล้วแต่จิตศรัทธาเลยนะ0840456862นะชื่อบัญชีพร้อมเพย์คือธันวาชื่อดีเจทานดีเจวินเองนะครับ0840456862นะฮะฝากโดเนทมาได้เลยนะจ๊ะค่าอุปกรณ์นะดีกว่าเป็นโดเนทให้พระดีกว่าไปทำบุญให้กับพระให้กับสีกา วันนี้มีข่าวพระสีกาหรือเปล่ามีสิเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวอัปเดตให้ทราบวันนี้มีข่าวอะไรรอแป๊บหนึ่งนะฮะขอตั้งเพลงก่อนเนาะวันนี้พี่อ้อยบอกว่าได้ป้ายทะเบียนมอเตอร์ไซค์มาใหม่ครับป้ายใหม่ใช้ไรกว่าเดิมเปลี่ยนรถเครื่องมอเตอร์ไซค์คันใหม่เลขสวยนะ9956นะฮะเลขท้ายงามพี่56คือเลขมงคลคุณฟังรู้ไหมว่าเลข56เนี่ยหลายๆคนที่เขาใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยเขาควานหากันเยอะมากๆนะเพราะ6556เนี่ยมันเป็นเลขมงคลเลขรับทรัพย์รับเงินอันนี้จริงๆนะฮะเออจริงๆนะพี่อ้อยจะรวยแล้วนะฮะเปลี่ยนมอเตอร์ไซค์คันใหม่แล้วนะฮะพี่นาโต้เจวาบอกว่าขอบคุณครับผมรถเป็นรถเมื่อกี้ที่ใจวินถามว่าเราจะถามว่าทำไมเป็นรถอะไรใช่ไหมฮะเขาเรียกว่ารถในสไตล์วินเทจครับเป็นงานคัสตอมนะฮะดีเจอ๋อนี่เป็นรถวินเทจสวยเลยนะฮะมีทั้งมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถยนต์นะฮะรถยนต์เนี่ยเขาจะทำไม่เหมือนกับย้อนยุคหน่อยทำสีรีโนเวทใหม่เป็นสีชมพูบ้างสีวินเทจอะสีอ่อนๆนวลๆตานะครับแล้วก็ตกแต่งใส่กระจกต่างๆให้มันดูโบราณนิดนึงนะฮะส่วนมอเตอร์ไซค์ก็เป็นวินเทจเหมือนกัน

จะอยู่อู่ซ่อมจะอยู่ร้านค้าต่างๆทักทายกันได้นะพี่คำล่าบอกว่าร้อนครับแต่ฝนไม่ตกมาหลายวันแล้วที่จังหวัดเชียงรายนะครับเนาะร้อนเนาะมาเรามาฟังเพลงต่อดีกว่าดีเจขอตั้งเพลงก่อนมาเข้ามากันหลายเพลงนะฮะชวนคุยกันไปจะได้ไม่เหงาไงเมามอยเรื่องชาวบ้านเขานะฮะบ่าย 2:15 นาทีครับชั่วโมงนี้ครับ

เศษใจเหลือๆนะครับถ้าเธอยังคงเผื่อเอาไว้นี่นะฮะใจเหลือๆจะเหลือใจไว้หรือเปล่านะสวัสดีพี่ปิยะเอสราชาสีโฮเทลนะครับจากสีราชาชลบุรีนะครับโรงแรมเอสสีราชาโฮเทลบอกว่าดีจ้ะครับทักทายช่วงบ่ายครับเอาวิวมาฝากครับสวยๆขอเพลงความจริงที่เจ็บปวดของอินสติ้งด้วยกันละกันครับ yeah. นี่วิวจากดาดฟ้าชั้นบนนะของสีราชาเอสโฮเทลนะฮะเอสสีราชาโฮเทลมีเซ็นทรัลด้วยอยู่ใกล้ๆใช่ไหมฮะเซ็นทรัลสีราชานะฮะเซ็นทรัลสีราชา นี่นะฮะบรรยากาศเอ้ยวันนี้ฝนไม่ตกอ่ะพี่ส่วนนั้นไม่ตกเนาะอาจจะครึ้มๆปกติใช่ไหมฮะส่งบริการไม่ดูนะฮะที่ปิยะนี่เขาเป็นส่วนงานเขาเรียกว่าเป็นส่วนงานไอทีเนาะของโรงแรมเนาะแอบฟังอยู่นะฮะโรงแรมสีราชาโฮเทลนะฮะบางจุดก็มีฝนบางจุดก็ไม่ตกนะฮะแล้วแต่ว่าจะเป็นอย่างไรแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศไทยหน้าฝนก็จะเป็นแบบนี้แหละนะฮะบ่าย 2:20 นาทีนะครับเดินทางกันไปหลายๆพื้นที่เป็นเพื่อนกันเนาะมีเพลงฟังระหว่างทำงานเปิดเองก็เหงาๆนะเปิดใน YouTube เองเหงาเปิดในจุกก็เหงาสมัยก่อนในยุคที่ไม่มีโซเชียลเน็ตเวิร์คเนี่ยหลายคนก็เปิดเพลงใน MP3 เนาะหรือว่าในมือถือ iMobile ใช่ไหมฮะก็ถือว่าเป็นความบันเทิงขั้นสุดนะตอนนั้นเนาะแต่ปัจจุบันนี้มีโซเชียลเน็ตเวิร์คก็เปิดมือถือถ่าย TikTok โซเชียลกันไปหูก็ฟังเพลงไปอ่ะบางคนก็อยู่ออฟฟิศนะฮะหน้าคอมทำงานไปบางคนก็ขับรถนะฮะอยู่บนถนนต่างๆนะฮะหลายช่องทางหลายเส้นทางนะครับนะตอนนี้ใจกำลังไล่ตั้งเพลงอยู่นะตั้งเพลงอยู่นะครับทักทายพี่ตัวเล็กจากห้างฉัตรลำปางด้วยกันละกันนะครับเสียหายครับวันนี้บอกว่าตอนนี้ที่ห้างฉัตรเนี่ยฝนตกชุ่มฉ่ำเลยครับดีเจมันอยู่ที่ว่าเราอยู่โซนไหนเนาะทักทายพี่ป๊อตด้วยกันละกันครับเสียหายครับพี่ป๊อตนะครับมาในไลน์กลุ่มนะพี่ทุกี้บอกว่าหงกับแมนยู001ครับดีเจหมายความว่าไงพี่001เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะรอแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวจะได้ฟังวันนี้จะมีการแข่งขันใช่ไหมไหนใครเชียร์ทีมไหนอย่างไรบอกกล่าวกันได้ทักทายพี่มิกนะ693ด้วยกันละกันนะฮะบอกว่าดีเจครับกำลังมุ่งหน้าสู่จังหวัดเพชรบุรีนะครับท้องฟ้าก็โปร่งดีนะครับไม่มีฝนตกนะฮะมุ่งหน้าสู่จังหวัดเพชรบุรีนะฮะทักทายช่วงเดินทางกันละกันครับเป็นเพื่อนกันตรงนี้ครับจะได้ไม่เหงากันนะฮะทักทายพี่อู่สุนทรด้วยกันละกันอ้าวพี่อู่สุนทรดูหนกระแสอยู่เหรอฮะยังไงยังไงตาดูหูฟังเหรอฮะวันนี้ใครมาหนกระแสครับกำลังดูไลฟ์สดหนกระแสอยู่ในรถอยู่นะฮะเอ๊ะยังไงข่าวทนายเฮียทนายเฮียทนายเกเรเหรอฮะดีเจขอไปไล่ดูก่อนนะว่าวันนี้เป็นเรื่องราวเป็นไงบ้างเดี๋ยวจะสรุปแป๊บหนึ่งนะฮะพี่อ้อมจากชัยประการเชียงใหม่ทักทายด้วยกันละกันครับมาแล้วนะฮะแล้วก็ขอเพลงทันไหมครับอยากฟังกลางมาสมุทรของเล็กราชเมศด้วยนะฮะได้ครับพี่เดี๋ยวรอสักครู่กันละกันครับกำลังไล่ตั้งเพลงอยู่นะอยู่กันยาวๆถึง5โมงนะครับไม่ต้องรีบไปไหนฟังยาวๆเลยวันนี้0840456862นะครับ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าคนเจียมตัวนะครับเพลงจากโซคูโซจึ้งนั่นเองครับขอบานก็เปิดให้ฟังด้วยแล้วกันในช่วงเวลาบ่ายนี้เลยครับบ่าย 2:26 นาทีนะจ๊ะนะพี่ทุริกี้ส่งภาพมานะครับบอกว่าดีเจครับขับรถผ่านหลวงปู่ที่สร้างด้วยหินอ่อนนะครับหลวงปู่เพิ่งจะสร้างยังสร้างไม่เสร็จดีนะครับที่ไหนนะพี่ฮะตรงไหนนี่คือถนนเส้นไหนครับเดี๋ยวนี้เราจะเห็นเขาเรียกว่าโบราณสถานเนาะหรือว่าสถานที่ที่เขาสร้างใหม่นะครับที่เป็นพระก็ดีเป็นองค์พระใหญ่ๆฮะเยอะแยะมากมายเลยทั่วประเทศไทยนะครับจริงๆฝรั่งชอบนะฝรั่งก็ชอบพระพุทธรูปหรือว่าชอบองค์พระใหญ่ๆเพราะว่ามันรู้สึกแบบมันตื่นเต้นดีบ้านเขาไม่มีไงบ้านเขามีแต่โบสถ์อะไรอย่างเงี้ยนะทักทายพี่สน S99 นะคะบอกว่าดีเจครับร้อนมากๆเลยอยู่แถวๆศูนย์ราชการเชียงใหม่นะฮะอากาศร้อนมากเลยนะที่เชียงใหม่ยังไม่มีฝนตกนะครับปกติเลยนะฮะมาเดี๋ยวจะขออย่างนี้กว่าเดี๋ยวขอตั้งเพลงนิดนึงนะเนื่องจากว่ามีหลายเพลงน่าจะมันโอ้เป็น20กว่าเพลงที่คุณฟังขอมานะฮะเดี๋ยวขอเวลาตั้งให้เสร็จก่อนถ้าตั้งเพลงเตรียมเพลงเสร็จโปรแกรมเสร็จแล้วปุ๊บเดี๋ยวจะเปิดเสียงFC ลิเวอร์พูลแมนยูที่เขาขิงกันให้ฟังท่อนหนึ่งไม่นานประมาณนาทีนึงนะฮะแล้วก็เริ่มแล้วก็เปิดเพลงกันต่อเนาะเดี๋ยวขอเวลาเตรียมเพลงกันก่อนสักครู่หนึ่งนะฮะคุณฟังนะวันนี้พี่สดบอกว่าวันนี้ห่อผัดแหนมใส่ไข่เซเว่นเซ่นมาฝากน้องๆทีมงานด้วยที่ทำงานที่ศูนย์ราชการเชียงใหม่นะฮะพี่ปอนธนพัฒน์ส่งภาพมานะครับตอนนี้อยู่สันทรายเลยครับดีเจไปสันทรายเนาะไปธุระปากปังใช่ไหมพี่อากาศแจ่มใสดีนะสันทรายเชียงใหม่นะแจ่มๆดีนะฮะมาเปิดเพลงต่อวันนี้มาร์คคงเข้าโรงพยาบาลนะฮะมาร์คคงนี่คุณลองรู้ไหมมาร์คคงเนี่ยเขาประสบอุบัติเหตุนะไม่ใช่รถเป็นทางรถเหมือนกันแต่ว่าอะไรนะตกรถใช่ไหมเป็นรถเกี่ยวข้าวรถอะไรสักอย่างนี่นะฮะรถแทรกเตอร์รถไถสักอย่างเนี่ยแล้วเอ็นขาดเลยนะเอ็นที่ขาที่น่องนะขาดเลยต้องไปโรงพยาบาลต้องผ่าตัดไปปล่อยล่าสุดติดเชื้อแต่ว่าเป็นมาหลายปีแล้วแต่ว่ามันก็ต้องไปกับดูแลไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะฮะมาคุงอะมาคุง FC เชลซีนะฮะนะครับงั้นเปิดเพลงมาคุงดีกว่ามาคุงก็ชลบุรีเหมือนกันทักทายมานะฮะพี่ปอนวันนี้มาแนะนำช่องดีเจทันดีเจวิน BP Radio แม่แนะนำนะมาอยากฟังเพลงความเจ็บปวดใช่ไหมของปามี่นะฮะได้แต่ยินยอมรับความเจ็บปวดใช่ไหมอ่านมาฟังเลยละกันเดี๋ยวขอตั้งเพลงก่อนเดี๋ยวขอเล่าข่าวกันให้มันเสร็จไปทีละอย่างเนาะคุณผู้ฟัง

ความเจ็บปวดนะครับปามี่อิฟฟานเจริญนะครับกุ้งบอกว่ากุ้งฮะกุ้งใช้คำว่ากุ้งฮะอะไรกันเนาะกุ้งฮะ FC หงร่อนบอกว่าฝากเพลงแอบมีเธอแล้วกันให้กับน้องหงร่อนกันรายการได้เลยนะฮะ FC กลางวันนะเสียดายหงร่อนไม่มาฟังกลางวันเนาะ FC แน่นขนาดนี้นะฮะน่าจะหลับอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจ เดี๋ยวเราเปิดเพลงต่อนะครับเพลงต่อเพลงแตนบ่าย 2:33 น

หนึ่งเพลงนะครับจากนี้เลยนะครับแกรนนะครับชื่อเพลงว่าเว้นวักนะฮะเว้นวักเว้นใจพี่ปอนบอกว่าเดี๋ยวร้านก๋วยเตี๋ยวพี่ปอนจะกลับมาเปิดรอบแล้วนะฮะรีบกลับมาเปิดสิร้านอินดี้มากเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวปิดนะพี่ทริกกี้วันนี้ใช่ครับเดี๋ยวหวยจะออก001ครับเพราะอะไรพี่ทำไมต้องเป็น001ด้วยพรุ่งนี้หวยจะออกอะไรเรามาเดากันดีกว่ามาเดากันดีกว่านะเรามาเซฮายกันช่วงนี้กับเพลงที่คุณฟังอยากฟังกันนะครับกำลังนั่งตั้งเพลงกันไปแต่หาข่าวให้คุณฟังได้ฟังกันวันนี้14:36อากาศกำลังร้อนได้ทีเดียวนะฮะนายกำลังร้อนแบบได้ทีเดียวนะเพลงจากหมอบีน้ำทิพย์ครับชื่อเพลงว่าคนใจเหงานะฮะ

0: นี่แค่หนึ่งเพลงนะครับจากนี่เลยบีน้ำทิพย์นะฮะหมอบีน้ำทิพย์ขอเพลงช้าๆสัก 2-3 เพลงนะอารมณ์จะได้เข้ากันได้ถ้าช้าก็คือช้าสัก 2-3 เพลงด้วยกันถ้าเพลงไวแล้วก็จะต่อด้วยเพลงไวกันนะครับมีคนบอกว่าดีใจครับเนื่องจากบางจังหวัดอากาศร้อนบางที่ฝนตกนะครับเลยอยากจะฟังเพลงที่มันเย็นๆห้ามหลับนะเดี๋ยวจะห้ามหลับเดี๋ยวจะขึ้นจังหวัดเพลงไวรอกันก่อนนะครับทักทายในหม่องกับพี่เพชรด้วยนะครับกำลังเดินทางไปโลตัสที่แม่ริมที่โลตัสใหม่กำลังสร้างนะครับเมื่อวานพี่เพชรมีเซอร์ไพรส์วันเกิดให้กับลูกชายด้วยเมื่อวานแม่ของลูกมาเซอร์ไพรส์แม่ของแม่คนใหม่ของลูกนะมีแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยเมื่อวานนี้นะฮะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูนี่ฟังเสียงฟังเสียง
1: แฮปปี้ทูยูแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทู
0: ลูกชายอายุ15ขวบนะน้องคณิตศรนะฮะส่งมาเป็นนักวิ่งจริงแข้งขายาวมากเลยแข้งขายาวเหมือนพ่อเลยนะฮะนี่ครับไอ้เบอร์เดย์มีครอบครัวที่ดีก็ดีเนาะดูแลลูกดีดีนะฮะมาบัวชมพูฟอร์ดบัวชมพูมาสด้าบัวชมพูโตโยต้าบัวชมพู MG ครับพี่ตุ๊กกี้บอกว่าเมื่อกี้ที่ส่งภาพหลวงปู่ที่วัดหินอ่อนอันนี้อ่ะคือที่บ้านบึงนะฮะดีเจที่บ้านบึงนะครับอยู่จังหวัดไหนเสียหายก็ได้ทุกประเทศไทยเลยนะฮะขับรถกันอยู่อากาศร้อนๆบางที่ฝนตก

็นดอกไม้ในใจเธอครับเพลงนี้เลยนะครับจากในส่วนของนี่เลยนะฮะบัวชมพูฟอร์ดมาสด้าโตโยต้า MG BYD มีให้ครบทุกยี่ห้อนะฮะนี่ครับส่งมาเดี๋ยวอ่านชื่อเพลงกันก่อนไหมคุณฟังทักทายอะไรกันเข้ามาบ้างนะครับทักทายพี่ช่างเบสจัดให้ด้วยกันครับทายหนุ่มวันนี้ใจครับเดี๋ยว4โมงเข้ามาฟังจะรอฟังข่าวทนายไก่ที่ออกโหนกระแสวันนี้ด้วยนะฮะพี่เฟิร์สสรุปข่าวทนายไก่ให้ดีเจหน่อย พี่เฟิร์สนี่ก็เป็นเลขานะฮะคอยจะหาข่าวให้เดี๋ยวอ่านชื่อเพลงกันก่อนนะฮะวันนี้ตอนนี้คิวแห้งเต็มแล้วไม่ต้องขอเพิ่มแล้วนะครับมันเยอะมากเลยนะฮะนะครับเดี๋ยวจะให้ฟังลิปออนเมื่อกี้ที่กุ้งฮาขอมานะครับกุ้งฮาสาวหล่อว่าขอเพลงนี้ให้กับน้องหงร่อนด้วยแอบมีเธอฝากไว้ที่เชียงใหม่ครับบิ๊กเดอะสตาร์อันนี้ขอมาจากพี่อะไรนะเมื่อกี้พี่ปอนธนพัฒน์นะฮะมีนางฟ้าไม่สาไรนะฮะของ F นะฮะวรัญญูนะครับเมื่อกี้ฝากดูเด็ดมาแล้วต้องเปิดให้นะอ่านชื่อเพลงก่อนเนาะเดี๋ยวทุกวันจะต้องไม่ต้องรอว่ามีเพลงอะไรบ้างนะครับเนาะยืมจากวงเอาครับวงกลมหนึ่งเพลงเลือกเพลงบางอารมณ์ให้นี่ไงวงกลมไงเมื่อก่อนที่ดีเจทันแซวพี่เด็กบ้านนอกอะพี่เด็กอะว่าหน้าตาเหมือนนักร้องนำวงกลมอะพี่เด็กจำได้ป่ะพี่เด็กนี่หน้าตาเหมือนนักร้องนำวงกลมในสมัยก่อนพี่เด็กเขาจะตัวเน่นๆหนาๆอะไรเล่นกล้ามเมื่อก่อนนี้ตัวใหญ่ๆแน่นๆเดี๋ยวนี้เป็นหนุ่มผอมบางนะฮะแต่เดี๋ยวนี้เหมือนอันนี้เหมือนพี่อะไรนะในดวงดาวสีน้ำเงินอะ25 hour พี่แหลมตอนนี้เป็นพี่แหลมไปละเมื่อก่อนเป็นวงกลมตอนนี้ตัวเล็กเป็นพี่แหลมไปละแหลม25 hours นะฮะนะครับของง้ออีกสักครั้งนะครับชื่อเพลงนะของ MC True ที่ร้องคัฟเวอร์กับเอกชัยศรีวิชัยให้จะมีความเป็นเพื่อชีวิตนิดนึงนะครับและก็ยังมีสอนรามครับก่อนน้ำตาหยุดต่อไปเนาะและก็ยังมีอะไรนะมีเพลงอันนี้ด้วยมีคุณผู้ฟังขอเพลงคาราบาวโปเต้คาราบาวโปเต้บางละจันว่ะพัทโต้บางละจันเนี่ยเอาไว้ก่อนเด้อเอาไว้ช่วงนู้นนะ4 โมงค่อยเปิดนะฮะใกล้4 โมงกันนะแหวกแหกอารมณ์ชาวบ้านกันตลอดเลยนะฮะมีอย่าทำให้ฉันรักเธอด้วยนะครับในเวอร์ชันAIนะครับตอนหายระหว่างทางตัดพ้อจากโกนิพนนะฮะหายใจเป็นเธอจากโฟร์มดมีด็อกเตอร์ฟูปาทูนึ่งมีความจริงที่เจ็บปวดจากอินสติ้งนะฮะมีฮาร์ดบอยด้วยนะฮะคำคืนนั้นมีเพลงสนุกจากบาซูเก่าๆนะโถเอ้ยนะฮะ มีพี่แจ้ด้วยขอสักทีมีอริสมันนะฮะมีเพลงสากล1เพลงนะครับของพี่ CCR นะของพี่ช่างเบอร์สรรหาแล้วก็มีกลางมาสมุดด้วยที่ขอมามีชื่อเพลงใครไม่มีบ้างครับเอาแค่นี้ก่อนเด้อมันเยอะเกินนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20เพลงพอดีนี่ขนาดเปิดมา1ชั่วโมงเกือบชั่วโมงแล้วนะ20เพลงพอดีนะฮะเดี๋ยวรอฟังข่าวสารด้วยนะฮะคุณฟังเคยยินรถไฟฟ้ายี่ห้อ X-Perk ไหมฮะตลกมากเลยเมื่อก่อนนะพี่วันนั้นอ่ะมีเขามาจัดงานโปเต้เขามาจัดงานที่เชียงใหม่แล้วที่มันมีโฆษณาตัวหนึ่งเขาบอกว่ารถไฟฟ้ายี่ห้อและที่มันมีเขียนเป็นภาษาอังกฤษมาดิเจว่าอ่านว่าอะไรวะ Expert บอกว่าดิเจอ่านว่า X-Perk ว่ะ X-Perk ฟังเคยยินปะเป็นของจีนนะฮะรถไฟฟ้ายี่ห้อ X-Perk นะฮะ BYD ไงนะฮะเราอ่าน Expert นะฮะเมื่อก่อนเขาจัดงานอันนี้ไงที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติ700ปีไงที่PR เขาแล้วเนาะจัดรายการเขาแล้วไงโปเต้บอกว่าบางละจานนี่ได้อยู่เด้อนะได้สิโปเต้คือนักร้องซ่อนแอบไหมฮะบางเอาเพลงเก่ามารีลันไหมบางละจานโปเต้นี่เคยร้องเพลงบางละจานนะคุณผู้ฟังหัวล้านนี่นะหัวล้านได้หวีพี่ปอนวันนี้เจอครับเขาเกลียบปลาน้องใบครับกล่องละ25 บาทเอามาส่งดีเจเหรอครับเอามาส่ง1 กล่องมาถ้าส่งดีเจเหลือแค่15 บาทนะฮะถ้าส่งได้อื่น25นะฮะพี่คำล่าส่งภาพมานะครับตอนนี้ฝนเริ่มอ่อยลงมาแล้วครับทักมันเลยตกตลอดใช่ไหมฝนฟ้าอากาศนะครับที่แม่จันเชียงรายนะครับนะเดี๋ยวจะรีลันเสียงมาเดี๋ยวรอฟังวันนี้มีบอลอะไรแข่งบ้างพี่โอ้ทีมไหนแข่งคืนนี้ครับ

0: ค่แอบมีเธอในใจก็เพียงพอแล้วนะครับเพลงนี้กุ้งฮะกุ้งฮะสาวหล่อว่าดีเจครับดีเจครับดีเจฮะฝากเพลงนี้ห่งล่อนด้วยต้นคุงมาแล้วนะครับพี่ต้นคุงเหมือนรู้งานนะฮะทักทายครับวันนี้ขอเป็นผู้ฟังที่ดีแล้วกันไม่ขอเพลงไม่ขอเพลงแต่จะขอขิงใช่ไหมฮะพี่ต้นครับมีเสียงให้ฟังอะฮะคืนนี้มีฟุตบอลนาแอดครับเหรอฮะคาราบวมครับใช่ไหมครับคืนนี้ใช่ไหมครับตีสองนะครับมีลิเวอร์พูลเจอสเปอร์ใช่ไหมครับตีสองทางโมโนแม็กซ์นะครับส่วนอาร์เซนอลนอนนะนอนของพี่อู๋สุนทรนะฮะเจออิฟส์วิปทาวน์นะฮะตีสองเหมือนกันทางโมโนแม็กซ์นะฮะนี่ติดตามได้กับรายการสำหรับส่วนของแฟนบอลในค่ำคืนนี้นะฮะEFL ครับนะฮะ EFL ค่ะเราติดตามกันละกันนะฮะลิเวอร์พูลตีสองท็อตแนมฮอตสเปอร์นะฮะเมื่อคืนนี้มีสายเข้ามาหน้าใหม่นะฮะบอกว่าอยากจะฝากข้อความมันก่อนมีการเล่นแข่งบอลใช่ไหมฮะคือการเข้าหน้าใหม่นี่คือมันจะต้องบอกว่าต้องแข่งเสร็จก่อนแล้วผลออกก่อนถึงจะขิงกันได้ใช่ไหมครับถึงจะขิงกันได้นะฮะพี่ต้นวันนี้เจครับขอฟังเรื่องหลอนเรื่องผีดีกว่ามาคงบอกว่าฟุตบอลจะเตะอีกทีวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นี้ครับพี่วินหลังจากจบการแข่งขันนัดที่5นะครับก็จะมีการพักเบรกทีมพักเบรกทีมชาติแล้วก็จะมาเตะอีกทีวันที่10ตุลาครับดีเจวินอ๋อโอเคครับนี่มาคุณก็เป็นเลขาเหมือนกันช่วยส่งข่าวมานะฮะแต่ติดตามดีเจก็ไม่ได้ตามข่าวทุกเรื่องเนาะช่วยกันสืบข่าวมานะฮะ พี่ต้นวันดีเจครับปี๊บเหลือนะครับปี๊บเหลือมาเอาคืนได้นะน้องน้องของร่อนไปฟังเสียงน้องของร่อนดีกว่านะ FC หลายคนเขาอยากฟังเสียงน้องของร่อนนะครับมากันฟังเสียงหน่อยเมื่อคืนของร่อนเข้ามาลดแล่นที่หน้าไมค์ที่ BP Radio ด้วยนะครับเมื่อคืนว่าไงบ้างขอฟังเสียงหน่อยสิ
1: สวัสดีค่ะพี่วีน้องของร่อนรายงานตัวค่ะ
0: รายงานตัวจ้าเสียงจับมาแล้วว่าไง
1: ก่อนอื่นนะคะพี่โสนขอแรงๆเน้นๆหนึ่งแก้วเลยนะคะ
0: แรงๆเลยจ้ะ
1: ฉลองให้กับหงแดงลิเวอร์พูลค่ะทีมชั้นนำแห่งเกาะอังกฤษนะคะพี่วิน
0: จ้าย
1: ังไม่เคยแพ้ใครเลยนะคะเนี่ย
0: นั่นน่ะสิเน
1: า
0: ะ
1: ตั้งแต่เปิดฤดูกาลมานะคะถ้าอย่างนี้การันตีความยิ่งใหญ่เลยนะคะพี่วินหวังยังหวังถึงแชมป์ไร้พ่ายเลยค่ะ
0: มีโอกาสเลยนะ
1: แต่ว่าไม่เหมือนบางทีมนะคะพี่วิน
0: ทำไมเหรอฮะ
1: คาบ้านสิคะ
0: อุ้ยเห็นเขาล้อกันเยอะมากเลยนะวันนี้
1: เละเทะเละตุ้มเป๊ะเลยค่ะพี่วิน
0: พินาศเลยล่ะครับ
1: ใช่ทั้งที่ตัวผู้เล่นนะคะก็เยอะกว่านะคะพี่วิน
0: นั่นน่ะสิทำไมเป็นงั้นนะ
1: เล่นในบ้านตัวเองด้วยค่ะ
0: แย่เลย
1: ได้เปรียบทุกประตูค่ะพี่วินแม้กระทั่งกองเชียร์นะคะ
0: อ๋อแต่ก็เละ
1: แต่ก็ยังใช่แต่ก็ยังค่ะน้องหงร่อนตีเก๊ตีกากเลยนะคะพี่วิน
0: ตีเก๊เลยนะหนุ่มกัญชัยรับไม่ได้อะคิดดูสิ
1: วันนี้แบบว่าโซเชียลนิวอนมากเลย
0: ใช่ๆๆ
1: ขอเพลงค่ะพี่วิน
0: เพลงอะไรดีครับ
1: ขอเพลงอายสิคะของสิงโตนำโชคค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลย
1: พี่วินคะวันนี้เปิดเร็วหน่อยนะคะพรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้าค่ะจะไปส่งแม่
0: อ๋อไปไหนไปโรงพยาบาลไปไหนไปสักที่นึง
1: ไปธุระค่ะ
0: ได้เลยเดี๋ยวเปิดให้นะฮะ
1: เดี๋ยวยังไงรอฟังนะคะพี่วินพอรอนะคะลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่กว่าค่ะ
0: ครับโอเคครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับนะไม่เคยเห็นใครมั่นขนาดนี้มาก่อนนะเท่ากับน้องหงร่อนแล้วนะฮะเนี่ยนี่คือเสียงของน้องหงร่อนนะฮะถูกใจพี่มานพนะไหนใครเป็น FC หงบ้างเอ่ยเดี๋ยวคนแมนยูจะมาขิงเดี๋ยวแป๊บนึงจะรีรันเสียงของพี่คนหนึ่งชื่อพี่ใหม่นะฮะเขาจะเป็นคู่ปรับน้องหงร่อนนะถ้าน้องหงร่อนปั๊บสักพักเขาจะมาทันทีเลยเขาจะมาเสียงเล็กเสียงใหญ่ใส่ต่อเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวว่าไงทีมอื่นว่าไงครับพี่เนิร์นครับพี่เนิร์นอยู่ไหนครับพี่เนิร์นดักปิ้งวิงวอยเนิร์นฮะดักปิ้งวิงวอยปับปักบัจจาหายไปไหนครับดักปิ้งวิงวอยแปลว่าลืมเอาปากมาแล้วอุ้ยเดี๋ยวพูดเลอะเทอะต้นคุงบอกเอาไว้พี่โอ้พูดเลอะเทอะรู้ไหมครับว่าอะไรอะกรรมการพวกเดียวกับพวกเขาก็มีคนบอกเมื่อวานไงว่าอะไรนะว่ามันก็หย่อนไม่ใช่หย่อนสิมันก็เจ้าๆกันไปนี่ใช่ไหมรอบที่แล้วก็อีกทีมหนึ่งได้รอบนี้ก็ให้ทีมนี้ได้เงี้ยกรรมการตัดสินเข้าข้างไปเข้าข้างมานะฮะไม่รู้แหละนะฮะไม่รู้แหละนะฮะอันนี้ก็คือสายบอลเขาขิงกันเดี๋ยวๆขอเปิดหนึ่งเพลงเดี๋ยวจะมีอีกขิงหนึ่งของแมนยูมาให้ขิงนะฮะ ปัจจัยไว้เชียงใหม่ครับเพลงนี้จากบิ๊กนะครับที่ร้องเอาไว้เข้าสู่ช่วงเวลาของบ่ายสามพอดีเลยตอนนี้

0: ชื่อเพลงว่าฝากใจไว้เชียงใหม่นะฮะนึกเดอะสตาร์น้องเอาไว้นะฮะเย็นๆน้องได้บรรยากาศเหมือนกันนะครับบ่ายสามโมงสองนาทีช่วงนี้นะครับยังมีเพลงที่ยังค้างกันอยู่มากมายทักทายพี่รอบเมาด้วยกันแล้วกันนะจ๊ะนะฮะเมื่อกี้เราขิงเรื่องบอลกันไปของลิเวอร์พูล FC มานี้ขอเขาเรียกว่าอีกหนึ่ง FC แล้วกันไหนๆเปิดแล้วก็ต้องเปิดให้ครบนะฮะจะได้รู้ว่าแฟนรายการช่วงกลางคืนเขาก็ชอบขิงกันอันนี้พี่ใหม่นี่เขาเป็น FC ของแมนยูเขาจะมาขิงหงร่อนยังไงลองไปฟังดูเสียงของพี่ใหม่ครับมาขอรับสายนี้ก่อนนะฮะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: เพิ่งตื่นเหรอครับเ
1: ออครับผม
0: มาช้าหงร่อนเข้ามานานแล้วนะ
1: มาอะไรขี้โมอยู่ทุกวัน
0: โอ้ตีกาดตีเก้หมดนะฮะแบบเล่นแบบเนี้ยไม่ต้องไปโทษกรรมการไม่ต้องไปโทษอะไรนะระบบดูผิดเลยเออ
1: โอ้ขันไปตีไงกันนะมันล้ำเป็นกิโลอ่ะหญิงโทษไม่ใช่หรอทีมชั้นนำเขาชั้นนำอะไร
0: เขาบอกว่าแชมป์ไร้พ่ายได้แน่นอน
1: จะเอาอะไรมาเป็นแชมป์ครับดีเจเขาแข่งเอาสามแต้มอะไรเอาทีละแต้มโอ้โหตามหลังจ่าฟุ้งอาร์เซนอลอยู่ตั้ง6แต้มแข่งเท่ากัน
0: เ
1: ขาไร้พ่ายก็จริงแต่เขาก็ไม่ชนะ
0: หรอ
1: ใช่ขนาดแมนยูแพ้ตั้ง2นัดนำแมนยูแค่2แต้
0: ม
1: ขนาดเขาไม่แพ้เลยโอ้โหจะเอาอะไรมาเป็นแชมป
0: ์นั่นน่ะสิน
1: ั่นน่ะสิโอ้ก็นั่นแหละบอกไปแล้ว
0: เขาบอกว่าเบาๆด้วยอ้ายเนี่ยบอกเบาๆด้วยอ้ายว่าไง
1: แฟนหงเหรอแฟนหงก็อย่างนี้แหละสงสารยายจริงๆหงขี้โม
0: โมเนาะเออ
1: หงขี้โมวันนี้อยากจะฟังเพลงนี้มอบให้ตัวเองเลยไม่ให้ใครฟัง
0: เพลงอะไรฮะ
1: ขอบใจเด้อ
0: ขอบใจเด้อนะได้
1: น
0: ั
1: ่นแหละครับผม
0: ฝากไปถึงบ้างไหมเนี่ยน้องหอมบอกว่ายอมรับความจริงสิค่ะเธอค่ะพี่ใหม่ตีเก้ค่ะ
1: ก็ยอมรับความจริงอยู่แล้วเขายอมรับว่าเขาแพ้แต่เขาไม่ยอมรับหรอกทีมขี้โม่ว่าเขาจะได้แชมป์ไร้พ่ายเล่นอะไรเล่นเอาทีละแต้มโอ้ยเขาทุกคนที่เขาจะเป็นแชมป์มาเห็นไหมอาร์เซนอลเห็นไหมซิตี้เขาต้องชนะเก็บ3แต้ม3แต้มไม่ได้อะไรเอาทีละ1แต้มตามตีเสมอเขาอย่างนั้นอย่างนี้เขาไม่ใช่ว่าเขาจะเป็นแชมป์ไร้พ่ายเขาจะแชมป์ไร้ชัย
0: ไร้ชัยเลยไร้ชัยเลยเหรอฮะ
1: ไม่ใช่เขาไม่ไร้พ่ายแต่เขาไร้ชัย
0: ไร้ชัยชนะมีคนบอกว่าทีมอะไรน้อง11คนแพ้10คนคาบ้านเนี่ยฮะ
1: น้องเป็ดล่วงใช่ไหม
0: เป็ดล่วง
1: ไม่ต้องพูดก็รู
0: ้ชอบมาเลยเสียง2พี่ใหม่นะเสียงเล็กมากเลยนะอะไรอีกไหมมีเพิ่มเติมอะไรไหม
1: มีอะไรเพิ่มเติมแล้วค่ะ
0: โอเค
1: ครับผม
0: ขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับนี่เห็นไหมเขาจะมีคู่กัดกันคู่นี้นะฮะระหว่างพี่ใหม่คนนี้นะฮะกับน้องหงร่อนนะเขาถ้าเวลาใหม่น้องหงร่อนรับน้องพี่ใหม่จะต้องมากัดกันปั๊บปั๊บปั๊บเขาว่าขิงกันเนาะกัดไม่ได้นะก็ถอนคำว่ากัดออกนะฮะเขาจะมาขิงกันทุกคืนนะฮะถ้าใครมาต้องคนนั้นจะต้องตามมาตลอดเลยนะฮะนะครับพี่นพได้รู้ว่าดีเจครับจบฤดูกาลแมนยูอันดับดีกว่าลิเวอร์พูลแน่ครับฟันธงครับดีเจนี่เห็นไหมฟันธงครับดีเจฟันธงแน่นอนนะฮะนี่ต้องรอจบฤดูกาลก่อนเนาะนะฮะ

0: นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าบางอารมณ์ครับงานจากวงกลมนะครับที่ฝากไว้ด้วยกันพี่ให้พี่ช่างบอยแล้วกันนะฮะพี่จะบอกขอบคุณมากๆเลยครับดีเจที่เปิดเพลงให้ฟังนะฮะตลอดเข้าสู่ชั่วโมงบ่ายสามโมงทักทายคุณผู้ฟังทางบุญทริกด้วยกันละกันนะฮะบุญทริก FM 90 MHz ตอนนี้เข้ามาแล้วลิงก์สัญญาณกันที่อุบลราชธานี1ชั่วโมงตรงนี้ครับบ่ายสามโมงจนถึงเวลา4โมงเนาะช่วงนี้แน่นอนฮะอยู่ด้วยกันกับ True Detect เช่นเคย
1: ถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
2: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรีได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Detect

0: การเอ็มสปอร์ตใกล้แยกหลุยและสาขาเชียงใหม่บิสเนสพาร์คหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเชียงใหม่ความอร่อยระดับภัตตาคารในราคากันเองพิเศษลด 10% แจ้งว่าฟังมาจากรายการวิทยุสำรองจองโต๊ะโทร0811115033 0811115033
1: กลับมาช่วงนี้บ่าย 3:12 นะครับวันนี้เป็นวันอังคารที่15นะครับเดือนกันยายนนะพรุ่งนี้หวยจะออกแล้ววันนี้ซื้อหวยไว้แล้วหรือยังนะฮะพี่ต้นคงบอกว่าดีเจครับฝากบอกเจ๊หงล่อนด้วยละกันนะครับว่าแมนยูชนะคือชนะครับแพ้คือแพ้ครับแต่น้องเป็ดนะน้องเป็ดแดงเคยสัมผัสคำว่าชนะบ้างหรือยังครับนี่นะฮะพี่เขยลำพูนทักทายด้วยกันละกันนะฮะเพลงอย่างดีครับ FC ตุ๊เจ้าเอาเพลงอย่างดีเหรอตุ๊เจ้าหรอเพลงญี่ปุ่นไหมนะฮะพี่พานิตามาแล้วนะครับแล้วก็มีในส่วนของพี่รับเหมามาช้าคู่นี้นะฮะมาช้าช้านะครับ เดี๋ยววันนี้มีข่าวให้ฟังนะครับคดีสีกาเอนะแล้วก็สมิโชตนะครับพบเงินในบัญชีกว่า300 ล้านคุณผู้ฟังมีคนให้เบาะแสเพียบโอ้เดี๋ยวมาอัปเดตให้ทราบกันว่าวันนี้มีอะไรขึ้นบ้างสำหรับคดีนี้นะครับสีกงสีกาเนาะรวบพ่อค้ายาบ้ารายใหญ่คาเซฟเฮานะครับขุดหลุมฝังยาบ้าไว้ในดินนะคุณผู้ฟังเหตุการณ์เกิดขึ้นที่101นะฮะโอ้โหเขาเจอปืนเถื่อนนะฮะเจอยาบ้าอีก 60,000 กว่าเม็ดทีเดียวนะฮะไปขุดเจอโอ้โหนะก็จับไปเลยเรียบร้อยนะฮะช่วงนี้ยาบ้าเยอะมากๆเลยนะฮะนะครับเนาะพี่เด็กบอกว่าดีเจครับแหมมันไส้นะฮะมันไส้ใครเอ่ยมันไส้น้องร่อนหรือว่ามันไส้พี่ใหม่ฮะน้องร่อนแหละนะฮะแล้วก็รวมไปถึงเมื่อกี้ทางแชทนะฮะอะไรนะเมื่อกี้ทักทายเข้ามาเดี๋ยวขอดูก่อนนะโปเต้วันนี้เจอคำนี้เตรียม975เต็มกระเป๋าแล้วครับโปเต้ซื้อหวย975มาที่จะประมาณครึ่งปีแล้วนะยังไม่ถูกเลยนะฮะรอบนี้โปเต้ต้องถูกนะ975ต้องอยู่ที่โปเต้975ต้องอยู่ที่โปเต้จัมเปอร์ว่ากี่โมงครับกี่โมงตั้งไว้รับโปเต้ตั้งไว้รับจัมเปอร์ตั้งไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอฟังเพลงร็อกรอสักครู่นะฮะพี่ต้นคงบอกว่าดีเจครับลิเวอร์เขาเข้าโครงการคนละครึ่งเหรอครับดีเจอาจจะเป็นไปได้พี่เข้าโครงการคนละครึ่งก็ไม่ได้นะครับมาเดี๋ยวเรามาเปิดเพลงกันต่อเดี๋ยวจะมาเล่าข่าวให้ฟังมาช่วงนี้เป็นช่วงเล่าข่าวและบ่ายสามโมงนะครับยังค้างอีกหลายเพลงเลยนะครับเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงใต้หนึ่งเพลงนางฟ้าไม่สาไรนะสาไรออกเสียงไงอ่ะสาไรนะนี่มาหนึ่งเพลงใต้ที่ฝากไว้นะครับมาเดี๋ยวจะมาเล่าข่าวให้ฟังนะฮะหมายถึงดีเจจะจบรายการกี่โมงวันนี้ประมาณสักก็เวลาเดิมประมาณ5 โมงนิดๆน่ะ5 โมงนิดๆน่ะจัมเปอร์ทันอยู่วันนี้เตรียมเพลงแล้วน่าจะทันอยู่ทันประมาณก่อน5 โมงอยู่นะครับเนาะรอติดตามกันละกันนะครับเนาะสวัสดีตาต้ารอบ2นะครับตาต้าธีรพัฒน์นะครับจากป่าซางลำพูนนาราวิทย์ธุรกิจยนต์นะฮะช่างน้อยก็แมนยูนะครับดีเจอ้าวช่างน้อยเป็นแมนยูเหรอฮะช่างน้อยเป็นแมนยูนะฮะพี่เป็ดวัดดีเจครับฝากถึงแมนยูหน่อยนะครับถ้าได้สัมผัสแล้วเสมอได้สัมผัสนะถ้าเดี๋ยวพี่เอาใหม่ๆฝากถึงแมนยูหน่อยนะครับชนะได้สัมผัสแล้วเสมอได้สัมผัสเหลืออยู่อย่างเดียวครับแพ้ยังไม่ได้สัมผัสยังไม่ได้สัมผัสนะฮะหงแดงแชมป์ไร้พ่ายโอเคนะครับคือตอนนี้ยังไม่ได้แพ้นะเป็นแชมป์ไร้พ่ายแต่ละคนก็ขิงกันสุดเด็ดเนาะแต่ละคนเนาะพี่เพชรนี่เขาเป็นลิเวอร์นะครับหนึ่งเพลงใต้ครับนางฟ้าไม่สาไรครับมาเคลียร์เพลงช่วงบ่ายสามตรง

ชื่อเพลงว่าชื่อเพลงว่านางฟ้าไม่สาไรนะครับเพลงของเอฟวรัญญูเพลงใต้นะครับทักทายทางบุญทลิกด้วยนะวันนี้อุบลฝนตกใช่ไหมครับตอนนี้ดูใจดูในเรดาร์ตรวจอากาศนะครับที่บุญทลิกนะฮะที่จังหวัดอุบลหลายจังหวัดเลยนะครับทางอีสานมีฝนตกนะมีเรดาร์ตรวจเจอกลุ่มฝนนะครับที่จริงๆนั้นเด็ดอุดมบุญทลิกก็มีนะกระจายไปแต่ว่าทางฝั่งของแถวๆในเมืองหรือฝั่งของศรีสะเกษจะตกเยอะกว่ากันทารักนะครับทางฝั่งโน้นนะครับวันนี้ทางอีสานหลายจังหวัดตกเยอะเลยนะฮะเอาเป็นว่าทุกเกือบทุกจังหวัดเลยอีสานทั้งอีสานตอนใต้ตอนกลางและเข้ากรุงเทพมหานครด้วยนะตอนนี้กรุงเทพมหานครนะฮะเจอฝนแล้วนะครับอ้อมน้อยนครปฐมที่ดื้ออยู่ดื้อมาใช่เปล่าดื้อยังไม่เห็นดื้อมาเลยโปเทนะดื้อนะฮะแล้วก็ราชบุรีหลายๆที่ตกหนักเลยนะครับวันนี้ทางภาคกลางภาคอีสานภาคตะวันออกภาคตะวันตกนะเจอฝนกันทุกจังหวัดทีเดียวนะครับแต่ว่าทางภาคเหนือไม่มีฮะมันถึงไม่มีแต่ก็ครึ้มๆนะฮะครึ้มๆเป็นบางช่วงๆทั้งครึ้มๆนะครับทางภาคใต้เนี่ยภาคใต้เป็นไงบ้างเอ่ยภาคใต้ก็ประปรายครับสุราษฎร์ธานีหาดใหญ่ก็มีประปรายกระจายกันไปเยอะบ้างน้อยบ้างแต่ก็ไม่เยอะเท่าโซนภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกภาคอีสานที่จะเยอะกว่านะครับวันสองวันนี้เตรียมตัวรับมือฝนฟ้าอากาศนะครับกรมอุตุบอกเอาไว้ว่าจะมีมวลอากาศเย็นจีนแผ่ลงมาครับจะทำให้อากาศแปรปรวนจะเกิดฝนตกได้โดยเฉพาะอีกวันสองสามวันนี้พฤหัสศุกร์เสาร์นี้วันนี้วันอังคารใช่ไหมเดี๋ยวรออีกวันสองวันจะมาเยอะกว่านี้อีกวันนี้ก็มาแล้วนะทางภาคกลางนะครับรายงานตัวมานะครับสำหรับช่วงเวลานี้ครับโปเต้บอกว่าสงสัยสั่งเมาอยู่แน่เลยยัยดื้อนะฮะเมื่อคืนดื้ออ๋อดื้อกับแจมมี่ใช่ไหมนะสงสัยสั่งเมาเพิ่งเสร็จนะฮะเดี๋ยวจะมาเล่าข่าวกันเนาะทางบุญทลิกทักทายด้วยนะฮะบุญทลิกเด็ดอรมนาจรวดพี่บุญมองสาหาลาวใต้ที่กำลังลิงก์สัญญาณ FM 90 MHz นะครับพี่สวัสดิ์ก็ฟังอยู่ตอนนี้นะครับพี่บุญส่งด้วยทักทายบอกว่าขอเพลงหนึ่งเพลงของไทยตรงเข้ามาด้วยนะฮะรอสักครู่ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวนะขอดูก่อนนะเมื่อกี้พี่เพชรฝากถึงแมนยูใช่ไหมว่าแชมป์ไร้พ่ายใช่ไหมฮะต้นคงตอบกลับมาแล้วครับพี่โอ้บอกว่าระวังตกลงมาคอหักนะน้องเป็ดถ้าตกลงมาอีกรอบหนึ่งหยุดเลอะเทอะได้แล้วนะครับอุ๊ยแรงมากนะฮะแรงเหลือเกินนะครับมางั้นขอเพลงใต้หนึ่งเพลงเดี๋ยวมาเล่าข่าวกันเนาะชื่อเพลงว่าของโง่อีกสักครั้งนะเป็นเพลงที่มีคุณเอกชัยศรีวิชัยมาลองด้วยเป็นเพลงใต้เหมือนกันไหนเป็นเพลงใต้เนาะก็ต้องต่อได้เพลงใต้นะครับคุณผู้ฟังเอกชัยร้องกับ MC True นะครับของโง่อีกสักครั้งนะครับเดี๋ยวมีวงเอานะฮะมีวงต่างๆในยุค90ที่คุณฟังขอมาดีเจวินครับตามข่าวเรื่องน้ำทะเลแห้งหน่อยฮะน้ำทะเลแห้งที่เดี๋ยวขอเสิร์ชหาข้อมูลก่อนนะพี่นะเดี๋ยวอ่านข่าวให้ฟังนะครับเนาะเดี๋ยวอัปเดตให้ทราบนะครับบ่าย 3:23 นตรงนี้ครับเพลงใต้

็นเพลงใต้เนี่ยจริงๆแล้วนี้เป็นของพี่แจ็คธนพลนะครับอาสยามตอนนั้นร้องไว้ประมาณสัก10กว่าปีที่แล้วนะครับแต่ว่าก็เอาไปโคเวอร์โดยคุณเอกชัยศรีวิชัยแล้วก็ MC True ร้องด้วยกันเอาไว้ชื่อเพลงว่าของโง่อีกสักครั้งแต่ว่าไปเรื่องนี้โง่หรือว่าฉลาดพี่สวัสดิ์ต้องถามพี่สวัสดิ์นะนะครับมาดูคดีกับสามีโชตนะครับแล้วก็สีกาเอดีกว่าช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะฮะก็บอกว่าพบเงินในบัญชีกว่า300ล้านบาทคุณผู้ฟังมีคนให้เบาะแสเพียบนี่นะฮะเที่ยงที่ผ่านมานะครับตำรวจนะฮะผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการขยายผลการดำเนินการคดีกรณีของนายอติโชตนะครับอดีตพระวชิรยานนะครับวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับแล้วก็นางปุญญวีหรือว่าสีกาเออสีกาเก๋นะฮะอายุ47ปีนะครับ60เท่าไหร่นะ60ต้นๆกลางๆกับ47นี่โอ้โหห่างกันเยอะนะ10กว่าปีนะฮะโดยเฉพาะประเด็นความผิดปกติของทรัพย์สินและก็มูลนิธิของนายอติโชตนะครับที่ตั้งขึ้นเมื่อต้นปีที่ผ่านมาซึ่งมีข้อมูลว่าพฤติกรรมที่ตรวจพบนั้นมีการตั้งข้อสงสัยว่าอาจมีการนำเงินเข้ามาเพื่อฟอกเงินและมีลักษณะบางประการคล้ายกับการดำเนินการของวัดพระบาทน้ำพุนี่นะฮะก็คือเหมือนกับเขาตั้งมูลนิธิเข้ามาฟังฮะแล้วก็เปิดรับบริจาคเงินเข้ามูลนิธิแต่ว่าออกใบอนุโมทนานะครับในนามของวัดนะวัดขออนุโมทนาบุญให้กับโยมสวัสดิ์เนี่ยบริจาคให้วัด 100,000 บาทในการจัดสร้างศาลาการเปลี่ยนเงี้ยแต่เงินไปเข้ามูลนิธิตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ออกในนามของวัดนะฮะทีนี้ตำรวจก็บอกว่าเราทำคดีอย่างไรอย่างตรงไปตรงมาตามหลักฐานนะครับโดยทางตำรวจสอบสวนกลางได้มีการแจ้งข้อหาเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินในก่อนหน้านี้ไปแล้วเอาเงินมาเก็บมาฟอกไว้อย่างไรก็ตามตำรวจยืนยันว่าไม่ได้นิ่งนอนใจนะข้อมูลส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องของการฟอกเงินนะครับปปง.นะครับเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินต่อไปขณะนี้กำลังรอข้อมูลเพิ่มเติมจากปปง.เพื่อนำมาประกอบการดำเนินคดีกับบุคคลอื่นๆที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องโดยย้ำว่าการดำเนินคดีจะมีการขยายผลต่อไปอีกในช่วงเฟส2เฟส3นะครับสำหรับทรัพย์สินของนายอติโชตนะครับที่ตรวจยึดเพิ่มเติมขณะนี้พบเงินในบัญชีเป็นจำนวนมากทีเดียวครับซึ่งได้ส่งเรื่องให้ปปง.ตรวจสอบแล้วเช่นกันโดยยอดเงินรวมในบัญชีที่เคยแจ้งไว้ก่อนหน้านี้มีมูลค่ากว่า300ล้านบาทคุณผู้ฟังป๊าโทษๆคุณฟังได้เงินชาวบ้านทั้งนั้นเลยนะเขามาบริจาคนะฮะเข้าวัดนะครับท่านผู้หญิงสุจิตรานะเจ้าของโรงแรมนี่เนาะบริจาคให้ 500,000 บริจาค1ล้านเนี่ยมันเก็บเรื่อยๆเข้าบัญชีตัวเองนะฮะในส่วนของเซียนพระหรือบุคคลอื่นหรือบุคคลอื่นนะครับที่มีข่าวว่าอาจจะถูกเรียกมาให้ปากคำนั้นตำรวจกล่าวว่าตอนนี้ยังไม่มีการออกหมายเรียกหรือออกหมายจับใครนะฮะแต่มีผู้ให้เบาะแสและข้อมูลทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะฮะซึ่งพนักงานสอบสวนยังไม่สามารถบอกได้กำลังเก็บข้อมูลอยู่นะครับอยากรู้จังเลยว่าเบาะแสนี่คืออะไรนะฮะเบาะแสนี่คืออะไรนะอาจจะเป็นลักษณะของการกระทำเนาะที่เขาไปหลอกมาอย่างนี้หรือเปล่านะฮะโดยลักษณะของเขาคือเขามีการเปิดมูลนิธิขึ้นมาก็เหมือนนั่งไงก็เหมือนวัดพระบาทน้ำพุอ่ะเหมือนอะไรนะเหมือนวัดพระบาทน้ำพุนั่นแหละที่เขาวัดพระบาทน้ำพุเขาแล้วก็คือหมายถึงว่าประมาณว่าวัดพระบาทน้ำพุเนี่ยดูแลผู้ป่วยโรคเอสHIVใช่ไหมครับเขาเปิดรับบริจาคใช่ไหมฮะและเงินก็ไหลเข้าบัญชีของวัดเรื่อยๆแล้วก็มีการยักยอกเก็บเอาไว้เงี้ยนะฮะทั้งที่ปัจจุบันนี้ยารักษาHIVโรงพยาบาลสามารถรักษาสามารถที่จะให้ยาได้แล้วไม่ต้องไปจำเป็นจะต้องไปวัดพระบาทน้ำพุแล้วอะไรเงี้ยฮะแต่คนก็บริจาคให้เรื่อยๆแล้วประมาณนี้นะครับเงินก็เก็บไว้เอาไว้ใช้เก็บไว้ไว้หรือเอาไปฟอกเงี้ยนะฮะคล้ายๆกันลักษณะเดียวกันนะฮะคล้ายๆกับบีฮะหมอบีทุสื่อวิญญาณที่เขาไปเอา

บัญชีวัดพระบาทน้ำพุอะฮะไปบริจาคเป็นส่วนตัวคืออ้างว่าบริจาคเข้าวัดพระบาทน้ำพุแต่เข้าบัญชีตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนักทุนบุญชาวบ้านนะครับเนาะติดตามต่อไปแล้วกันจะเป็นอย่างไรนะครับเนาะประกาศนะครับห้องทะเบียนฝากตามน้องหนึ่งกลับห้องด้วยครับหายไปไหนไม่บอกด้วยพี่นพฤทธิ์อส104104คลองใหญ่ประกาศตามหาตัวน้องหนึ่งนะน้องหนึ่งครับพี่หนึ่งครับอยู่ไหนครับพี่ก็อยู่ของพี่เฉยๆหรือเปล่าพี่หนึ่งบีเคแบนน้องหนึ่งกลับห้องด้วยนะครับงานทะเบียนห้องทะเบียนฝากตามหานะฮะประกาศนะครับแหมพี่พนิตาวันนี้เจอขานงวดนี้เลขออก63กับ47แน่นอนค่ะเออใช่อายุ63กับ47ใช่ไหมพี่พนิตาสีกาเอ47ส่วนอาทิโชตนะ63หวยอาจออกก็ได้นะใครจะไปรู้นะเออนะพี่เขยครับพี่เคยว่าดีเจครับฝากขอเงินพระหน่อยฮะจะมาขุดดินเพิ่มนะฮะ อยากรวยไปบวชสิครับพี่เคยนะฮะต้าบอกว่าช่างน้อยบริจาค 100,000 กันดีเจแสนกีบเหรอครับแสนกีบนะฮะพี่สวัสดิ์บอกว่าแสนเอาไปบริจาคให้ซื้อโต๊ะกลมสีส้มน่าจะดีนะดีเจ เน้นรับแรงกระแทก ไวรัลโต๊ะกลมเนาะนะครับอันนี้คือข่าวของพระนะครับที่อัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันในบ่ายนี้นะครับนะมาฟังเพลงต่อเดี๋ยวมาเล่าข่าวอื่นต่อให้คุณผู้ฟังได้ฟังไปนะฮะเพลงยืมจากวงเอาครับที่ฝากไว้ด้วยนะครับ

0: นะครับนี่คือเพลงจากวงเอาที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะครับนะเดี๋ยวมาฟังข่าวกันต่อละกันนะครับอยากจะเล่าเรื่องอะไรก็บอกกล่าวกันได้บ่าย 3:36 นาทีสอนรามเทพิทักษ์นะครับ
1: ย้อนไปกับเขา
0: ทักทายลุงดาบสรุปด้วยกันละกันนะครับเสียหายด้วยกันละกันนะมักคุงเป็นอะไรเข้าโรงพยาบาลมักคุงอันนี้ครับอันนั้นแหละที่ผ่าตัดนั่นแหละเขาติดเชื้อนะฮะในแผลนะฮะที่มีปัญหาอยู่โปเต้ก็เลยต้องเข้าไปโรงพยาบาลอีกรอบหนึ่งนะครับเนาะลุงสรุปทักทายด้วยกันละกันนะครับเสียหายช่วงเวลาบ่ายสามครึ่งนะลุงสรุปอยู่ที่วัดอะไรลุงสรุปอยู่ที่ลำพูนนะฮะวัดต้นพึ่งนะฮะหนองล่องลำพูนนะส่งใบกาดไหมดูกำลังเดินทางอยู่นะครับวันนี้ไปวัดต้นพึ่งลำพูนนะครับอยู่ไหนทักทายส่งใบกาดมาได้นะครับนะลูกดาบไปรับเด็กที่โรงเรียนไหมครับไปไหมไปเนาะ

พลงเพราะจากสอนรามเย็นๆนะครับชื่อเพลงว่าชื่อเพลงว่าอะไรนะก่อนน้ำตาหยดต่อไปนี่สอนรามเทพิทักษ์นะฮะลุงดาบอกว่าดีเจครับเมื่อกี้ที่ส่งรูปให้ดูที่เป็นรูปสิงห์นะฮะอ๋อดีเจลืมอ่านข้อความที่ลุงแป๊ะส่งมาลุงแป๊ะว่าที่ลุงดาบส่งมาให้ดูนะฮะนะครับลุงดาบเนี่ยไปบริจาคเขาเรียกว่าสร้างสิงห์นะครับหน้าวัดนะครับมูลค่า 45,000 บาทนะครับ 45,000 บาทเลยครับดีเจโอ้สาธุนะฮะสิงห์สวยสวยนะเนี่ยนะตัวใหญ่เริ่มเทิมเลยที่วัดวัดต้นพึ่งนะฮะหนองล่องลำพูนนะฮะสิงห์2ตัวนะครับนี่นะฮะร้อยตำรวจเอกสรุธนะครับนางพัทรานะครับร่วมบริจาคด้วยนะครับมีหลายคนเลยนะพ่อทอนแม่มาลัยนี่มั้ยอ่านให้ครบเลยมานายกฤตรินหรอฮะคุณพุทธิพัฒน์นะฮะพร้อมครอบครัวคุณโรจน์จันนินนะฮะพร้อมครอบครัวคุณวัฒนีนะฮะพร้อมครอบครัวคุณเทียนชัยคุณขจรรัตน์นะฮะจำนวนเงินนะครับ 45,000 บาทนะฮะก็ร่วมบริจาคตอนนี้กำลังขับรถเข้าลำพูนใช่ไหมอากาศสดใสดีนะนะทักทายพี่สิริโชคนะครับจากภูมิศิลป์นาโดยหล่อด้วยกันละกันนะครับฟังเพลงกันอยู่เด้อเนี่ยเขาดูหน่อยสิวันนี้ทำอะไรกันอยู่บ้างทีมงานพี่ภูมิศิลป์นานะฮะพี่สิทธิโชคเนี่ยกำลังทำนี่ฟังเสียงเป็นเครื่องดุลเนาะเครื่องดุลโลหะเงินเหรอพี่นะคุณผู้ฟังเคยเข้าไปในวัดใช่ไหมฮะแล้วเราเคยเห็นพวกที่มันเป็นสถาปัตยกรรมสวยๆฮะศิลปกรรมต่างๆเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนั่นแหละนะฮะสวยๆอยู่ในวัดนะฮะอ๋อนี่โคมใช่ไหมพี่นี่โคมเนาะเป็นโคมสวยๆนะฮะที่จะพี่จะไปส่งที่ไหนอ่ะพี่ไปส่งไหนเอ่ยสวยจังเลยเออนะฮะอ่ะส่งบริการมาทำอะไรกันอยู่บ้างนะครับช่างอะไรบ้างเอ่ยช่างซ่อมรถสร้างช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์ช่างไฟฟ้าช่างแอร์นะฮะช่างศิลปะหัตถกรรมต่างๆจิตกรรมต่างๆนะฮะทักทายกว่าได้ฟังอยู่มากมายอยู่บนรถกันด้วยนะครับนะฮะพี่ชายบ้านห้องทักทายเลยครับบอกว่าง่วงนอนแล้วดีเจขอเพลงเร็วๆหน่อยได้ไหมจะเจอเพลงสอนรามไปแล้วง่วงเลยใช่ไหมฮะนะครับสอนรามเสียงใสดีเนาะนะฮะชายชายเสียงใสนะครับนะอ๋อพี่สิริโชคว่าจะเอาไปส่งที่วัดแม่แจ่มนะฮะเป็นโคมสแตนเลสทองนะฮะโอเคพี่นะฮะสวยงามมากมายนะทีมงานกำลังตั้งใจทำอยู่นะฮะนะฮะอ่ะทำอะไรกันอยู่บ้างทักทายกันได้เดี๋ยวจะเล่าข่าวนี้ให้ฟังคุณฟังฮะคุณฟังเคยโดนหลอกไหมก้อยยูฟังอยู่อ่ะก้อยเคยโดนหลอกไหมนะฮะมันมีข่าวออกมานะว่ามีหมอคนหนึ่งนะเขาเป็นสาวทอมนะเป็นสาว LGBT สาวทอมสาวห้าวเนี่ยนะครับถูกสาวคนหนึ่งหลอกคบแล้ว6 ปีรู้ไหมหลอกไปทำไมหลอกสตังเอาไปให้ผัวตัวเองอ๋อแรงมากเลยนะฮะนะฮะสุดท้ายอยู่กับผัวตัวเองนะฮะเดี๋ยวมาเล่าข่าวนี้ให้ฟังเหตุการณ์เกิดที่ไหนอย่างไรแล้วเขาหลอกไงบ้างระวังเด้อก้อยเด้อก้อยนี่คนหนึ่งเหมือนกันนะฮะบอกให้โดเนทให้ดีเจวิน20 บาทไม่โดนะฮะขอเพียงทุกวันรู้ไหมเอาไปไหนเอาไปโดเนทให้สาวอีกสาวคนหนึ่งนะฮะชื่อว่าจูน จ่ายเงินให้ทุกวันนะฮะเป็นดาราเขาเป็น FC นะฮะเวลาเขาจัดกิจกรรมที่ไหนไปหมดนะฮะนี่ลูกเกียร์ก้อยฟังอยู่ป่ะไม่แน่ใจนะฮะสวัสดีพี่บอลบอกว่าดีเจครับกำลังทำงานอยู่ทำอะไรอยู่พี่บอลเหรอพี่บอลสารสอนนะฮะทำอะไรพี่นี่เครื่องอะไรอ่ะเจียรนายเหรอพี่อันนี้ช่างอะไรเอ่ยนี่ฟังเสียงเป็นเครื่องอะไรบางอย่างนะฮะนี่ครับช่างกลึงครับดีเจอ๋อนี่เป็นช่างกลึงใช่ไหมช่างกลึงนะโอเคนะฮะครับโปเต้ก็เป็นช่างเหมือนกันนะฮะช่างเถอะปิดคอมกลับบ้านโปเต้ก็มีวิศวกรนะที่เจอชอบแซวโปเต้ทุกวันนะครับก็เป็นวิศวกรนะฮะแต่จริงๆอยู่ทำให้กับอะไรนะโปเต้ลืมไปแล้วอะไรนะลืมชื่อเลยก่อนดีเจลืมทำให้กับนั่นแหละนะฮะเป็นวิศวกรนะครับเป็นวิศวกรให้กับหน่วยงานของเอกชนเจ้าหนึ่งนะรายใหญ่ของประเทศไทยเลยนะฮะนะฮะกำลังทำออกแบบสร้างบ้านสร้างอาคารต่างๆนะฮะคุณผู้ชมนะครับนี่ไงก้อยแอบฟังอยู่นะมาก้อยเดี๋ยวก้อยรอฟังข่าวตัวเองเด้อโดนหลอกนะนินทาเก่งนะดีเจ
มารินทาก้อยพูดความจริงพี่นาวินซ่าก็เป็นช่างเหมือนกันฮะช่างแกะครับดีเจแกะเสร็จแล้วสวยจังเลยนี่อยู่แม่แจ่มนะฮะพี่นาวินซ่าวันนี้เป็นช่างไม้เนาะกำลังแกะสลักไม้สวยๆสวยมากเลยนะฮะที่วัดแห่งหนึ่งนะครับนี่เป็นไม้แล้วก็แกะสลักใช้สิวใช้อุปกรณ์ต่างๆในการแกะนะครับดุนลายออกมาสวยงามมากๆเลยนะฮะนี่แฟนรายการเราแล้วมีทุกประเภทจริงๆมีทุกรูปแบบเลยนะฮะไหนใครเป็นช่างอะไรส่งบรรยากาศมานี่สวยงามนี่พี่ดาวินซ่านะครับเดอะคอปเขาเป็นทีมงานอีกหนึ่งทีมงานที่ฟังอยู่ประจำแล้วก็มีความสามารถนะครับในการที่จะออกแบบลวดลายที่สวยงามนะครับเนาะพี่บอลวันนี้เจครับทำเรือรบครับดีเจที่ว่ากลึงเมื่อกี้อ๋อเหรอฮะเป็นอะไรเป็นลักษณะของคล้ายๆแบบโมเดลงี้แหละพี่อ๋อเป็นโมเดลสวยๆเนาะนะครับนะมีช่างอะไรอีกมาส่งบรรยากาศมาเลยแล้วนะฮะพี่ต้นคูงนี่ก็เป็นช่างเหมือนกันอ๋อนี่ไงผมเป็นช่างกลโรงงานครับดีเจเฝ้าเครื่อง CNC นะนี่นะฮะนี่ก็ช่างเหมือนกันไหนใครมีช่างอะไรอีกทุกประเภทนะฮะพี่ธนยุทธสวัสดีครับทักทายพี่ธนยุทธด้วยนะครับมาทักทายช่วงเวลานี้นะครับขอเปิดหนึ่งเพลงเดี๋ยวมาเล่าเรื่องก้อยให้ฟังดีกว่าเอาอันนี้ไหมอัปปาราทูไหมนะหนึ่งเพลงครับจากดร.ฟูเดี๋ยวมาเล่าข่าวเรื่องที่ว่าสาวทอมโดนหลอกนะฮะเอาเงินไปเปย์ผัวนะฮะเดี๋ยวเล่าเรื่องนี้ให้ฟังผมเป็นช่างอักษรโลหะครับดีเจอ๋อแหละฮะพี่อักษรโลหะสวยๆที่มีการทำออกมานั่นแหละนี่ไง A B C D นะฮะก็ไก่ขอไข่พี่บอยเป็นช่างจิวเวลรี่เหรอฮะอ๋อนี่ไงสวยงามเลยนะครับเป็นช่างจิวเวลรี่นะฮะทำอันนี้เป็นรูปอะไรเอ่ยรูปหงส์เหรอฮะเป็นนกเป็นหงส์ต่างๆเนาะจิวเวลรี่นะฮะมีช่างหลองทำมีดด้วยนะทำมีดก็มีเหมือนกันแต่รายการเรามีทุกอาชีพจริงๆนะฮะทุกอาชีพเลยนะฮะมามีช่างอะไรอีกนะช่างจิวเวลรี่ก็มีนะฮะมีช่างภาพไหมครับพี่เขยวันนี้เจครับเป็นช่างแย่ครับพี่เขยนี่ก็เป็นช่างก่อสร้างนะฮะ

ชื่อเพลงว่าปลาทูนึ่งนะครับเพลงจากดร.ฟูนะที่ขอมานะมีช่างเยอะแยะมากมายเลยนะมีพี่เต้ยโฟรเซนนะครับวันนี้เจอครับผมก็เป็นช่างเหมือนกันเป็นช่างภาพนี่ไงช่างภาพมาแล้วโอ้ช่างภาพอย่างเท่นะฮะพี่เต้ยนี่เขาเป็นช่างภาพไบเกอร์นะครับมีรถบิ๊กไบค์เป็นของตัวเองนี่แล้วก็มีกล้องนะ DSLR นะฮะแล้วมีเครื่องเลนส์กล้องเยอะมากๆเลยเลนส์ซูมนะฮะเลนส์ต่างๆนานานะโอ้นี่เพิ่งทราบเหมือนกันพี่เต้ยเป็นช่างภาพแล้วเนี่ยนะฮะนะครับนี่นะเป็นไบเกอร์เดินทางท่องเที่ยวหลายที่แล้วก็ถ่ายภาพด้วยและอีกอย่างนึงทำอาชีพเสริมนะฮะเป็นช่างทำพริกลาบครับดีเจต้าครับสนใจพริกลาบไหมฮะส่งภาพทีมไบเกอร์นะครับที่เดินทางไปเที่ยวหลายๆพื้นที่มาให้ดูด้วยนะครับนี่มากันไปกันเป็นหมู่คณะทีเดียวนะครับไปเที่ยวก็ถ่ายภาพมาให้ดูด้วยแล้วก็ส่งบรรยากาศเดินทางไปหลายช่างเหมือนกันนะที่ฟังอยู่นะฮะมาหลายอาชีพเลยนะฮะช่างเฟอร์นิเจอร์ก็มีนะช่างเฟอร์นิเจอร์เมื่อกี้นะครับก็จะมีในส่วนของนี่ไงพี่หอดด่านช้างนี่ไงเป็นช่างเฟอร์นิเจอร์ไม้เฟอร์นิเจอร์จากรากไม้เนี่ยสวยๆนะครับพี่เดี๋ยวว่าผมเป็นช่างนะฮะเป็นช่างเชื่อมครับพี่เจอ๋อนี่ไงเชื่อมออกสแตนเลสนะอุปกรณ์ต่างๆนะเห็นไหมอ๋อในแฟนรายการเรามีทุกช่างนะเนี่ยนะอุปกรณ์สแตนเลสออกนะฮะทำทุกอย่างครบครันทีเดียวนะฮะมีช่างอะไรอีกที่ยังไม่มีนะฮะเมื่อกี้มีพี่สมบัติผมนี่เป็นช่างพระนะฮะช่างพระนะฮะพี่ธยุทธ์วันนี้ใจครับฝากประกาศด้วยนะใครสนใจนะฮะงานป้ายอักษรทุกชนิดนะครับรับผลิตเองที่บ้านเลยมีงานป้ายไฟต่างๆวิบวับด้วยติดต่อได้นะครับที่พี่ธยุทธ์นะฮะนี่อันนี้ก็ FC เหมือนกันนะฮะรับผลิตอักษรโลหะนะฮะต่อได้เลยนะฮะพี่โอครับพี่โอเป็นช่างอะไรฮะช่างหัวมันนะฮะพี่อดุลบอกว่าสารพัดช่างครับดิเจวิไลสารพัดช่างเหรอครับนะครับมาดูข่าวนิดนึงแล้วกันเมื่อกี้ที่จะเกริ่นไว้ว่าโดนหลอกนะระวังเด้อนะระวังนะโดนหลอกนะใครที่ก้อยก็เป็นช่างอะไรก้อยช่างปิ้งย่างเหรอครับนะมาดูข่าวนี้มาดูข่าวนี้นะครับพี่บอยพานิษานะครับส่งภาพไออินสตาแกรมให้ดูนะครับเป็นช่างจิวเวลรี่ทำทั้งแหวนนะครับอุปกรณ์สร้อยต่างๆมากมายนะครับสวยเลยทีเดียวออกแบบนะครับเป็นรูปสัตว์ก็มีนะครับเป็นรูปของต่างๆเยอะๆเลยหุ่นนะฮะมากมายสวยงามนะครับบ้านก็สวยด้วยนะว่ากันไปหลากหลายช่างนะครับเรามาดูข่าวกันดีกว่าช่วงนี้มาดูข่าวกันดีกว่านะฮะคุณผู้ฟังครับต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวนี้นะต้องโดนหลอกเยอะนะใครรู้จักใครในออนไลน์ต้องระวังดีๆนะฮะล่าสุดนะครับมีหมอคนหนึ่งนะฮะเธอเป็นสาวห้าวสาวทอมนะ LGBT นะฮะมาร้องกับเพจสายใหม่ต้องรอดนะครับในกรณีของมีสาวผู้หญิงคนหนึ่งนะครับมันหลอกให้คบอยู่ด้วยกันตั้ง6ปีทุ่มเทเงินนะครับตั้งโอ้โหหมดไปหลายล้านนะฮะสุดท้ายนะมารู้ทีว่ามีผัวแล้วเอ้านะฮะจุดเริ่มต้นนะฮะจากความรักออนไลน์นะครับสู่การทุ่มเทนะครับหมอเขาเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนเนี่ยย้อนกลับไปเมื่อปี62เนี่ยรู้จักกับสาวคนหนึ่งครับทาง Facebook นะฮะผู้หญิงคนนี้ออกมาเวิร์นๆในโซเชียลว่าอกหักเงาจังเลยค่ะอย่างเงี้ยฟีลแบบเคยเห็นเนาะบางคนก็จะเวิร์นๆในโซเชียลต่างๆนานานะครับอยากมีคนคุยต่างๆนะตัวหมอสาวทอมเนี่ยก็เลยเข้าไปทักหานะครับคุยได้หลายเดือนนะฮะเห็นกันใน Facebook แล้วก็นัดเจอกันที่งานลอยกระทงเมื่อปี62แต่ขอวงเล็บไว้นึงนะฮะว่าตัวจริงกับใน Facebook ไม่ตรงปกนะแต่ว่าด้วยความที่คุยคบกันมาแล้วเนาะมันก็ทิ้งกันไม่ได้ก็เลยคบกันนะฮะในรูปสวยตัวจริงเนี่ยไม่อย่างนั้นนะฮะทีนี้ต่อมาคุณหมอก็ตัดสินใจย้ายไปตั้งหลักที่จังหวัดขอนแก่นเพื่อจะไปได้ใกล้ชิดกับฝ่ายหญิงนะครับช่วงแรกก็มาเป็นแพทย์พาร์ทไทม์ให้คือหมอเนี่ยเขาเปิดคลินิกนะฮะเป็นคลินิกให้นะครับแล้วก็ให้ตัวผู้หญิงคนนี้นะครับมาทำงานพาร์ทไทม์ที่คลินิกของตัวเองนะครับซึ่งเขาบอกว่าให้เงินเดือนสูงถึง50,000เลยนะโอ้โหนะฮะตลอดระยะเวลาที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเนี่ยฝ่ายหญิงมีพฤติกรรมใช้เงินเก่งมากใช้สินค้าแบรนด์เนมทั้งกระเป๋าเครื่องสำอางต่างๆนานานะฮะหมอเองก็เปย์ให้ตลอดเวลานะครับแล้วก็ล่าสุดก็ถอยรถให้เป็นรถ HRV ให้ใช้แต่ฝ่ายหญิงบ่นว่าโอ้ยขับไม่นิ่มเลยค่ะหมอนะฮะก็เลยย้ายไปซื้อ BMW X1 ให้หมอสาวทอมก็ดาวอีก400,000 บาท
นะซื้อทองคำ50บาทโทรศัพท์มือถือตอนนั้นเป็นรุ่น iPhone 14 Pro Max ก็ซื้อให้อีกนะ6 ปีที่ผ่านมาหมดไปน่าจะเกิน10ล้านนะฮะเกือบ20ล้านทีเดียวกระทั่งช่วงเวลาประมาณ 3-4 ปีหลังเนี่ยฝ่ายหญิงเริ่มไม่ใส่ใจการทำงานนะครับชอบไปเที่ยวปาร์ตี้สังสรรค์กับลูกน้องจนเมื่อวันหนึ่งเรื่องมันแดงขึ้นมาเพราะว่าเขามีจดกฎหมายสมรสเท่าเทียมก็คือผู้หญิงสามารถจดทะเบียนสมรสด้วยกันได้ไงนะฮะก็เลยว่าเออเนี่ยเธอไปจดทะเบียนสมรสกันไหมนะฮะแล้วฝ่ายหญิงก็บ่ายเบี่ยงไม่มีเวลาช่วงนี้แบบยังไม่ว่างไม่สะดวกคือแบบมันผิดปกติฮะบ่ายเบี่ยงไปบ่ายเบี่ยงมานะฮะนะฮะแล้วก็ตัวของสาวทอมก็รู้สึกแบบเอ๊ะแปลกๆไว้นะฮะแปลกๆไว้ก็เลยพยายามหาข้อมูลช็อกสิฮะเพราะทุกๆครั้งที่เธอห่างไปเธอไปทุกๆครั้งที่ฝ่ายหญิงหายออกจากบ้านไปเธอจะไปอยู่กับผัวตัวเองนะฮะเป็นนอนกับผัวตัวเองนะฮะเงินแต่ละบาทแต่ละสตางค์นะครับที่หมอสาวทอมโอนให้คือนางเอาไปปลนเปลือผัวหมดเลยโดยนางก็บอกว่าถูกบังคับให้แต่งงานกับผัวพยายามจะบ่ายเบี่ยงบอกว่าเนี่ยถูกบังคับให้แต่งงานไม่รักผู้ชายคนนี้หรอกอะไรประมาณนี้ฟิลนั้นเลยนะฮะวันนี้ก็เลยมาแจ้งต่อเพจสายใหม่ต้องรอดแล้วก็จะแจ้งความด้วยเพราะว่าเหมือนโดนหลอกนะฮะเหมือนโดนหลอกต่างๆนะครับก็ต้องการได้ทรัพย์สินทั้งหมดคืนนะทั้งคลินิกที่ลงทุนสร้างด้วยกันมานะครับที่ตัวเนี้ยฝ่ายหญิงเอาไปครอบครองแล้วฝ่ายหญิงก็ถือว่าเป็นเจ้าของในส่วนของคลินิกนะฮะแล้วก็รถยนต์โทรศัพท์ต่างๆที่เคยเปย์ให้ต้องการทรัพย์สินตัวเนี้ยคืนนะเพราะว่าอยู่ด้วยกันมา6ปีมันโดนหลอกครับทำไงอย่าคิดได้คิดได้เนาะคนเรานะความรักทำให้คนตาบอดจริงๆนะฮะระวังเด้อก้อยเด้อก้อยนี่คนนึงนะฮะพ่อแม่ขอตังค์ไม่ให้แต่เวลาจูนมีงานเมื่อไหร่ไปตลอดนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าความรักทำให้คนตาบอดแล้วยังก้อยนะครับว่ากันไปนี่ก็เป็นข่าวที่เกิดขึ้นนะจ๊ะในช่วงเวลานี้เลยกันละกันนะนะครับทองบาเป็นช่างอะไรครับพี่ทองบากับแอปโฟนเป็นช่างไม้ครับบีเจนี่ส่งภาพมาให้ดูนะครับพี่ทองบากับในส่วนของแอปโฟนเป็นช่างไม้ที่บ้านถวายหางดงนะครับพี่อู๋ว่าชีวิตหนอชีวิตใช่ครับชีวิตหนอชีวิตก็เป็นชนีล่ะนะครับนะเดี๋ยวล้ำลายก็ได้ฟังทางบุญทริกเลยก็แล้วกันนะครับนะเดี๋ยวทางบุญทริกไปเบรกฟังสปอร์ตช่วง4โมงเย็นเลยก็แล้วกันเดี๋ยวออนไลน์ช่วงหน้าอยู่ด้วยกันต่อนะครับพี่อู๋ว่าดารินดาหายไปไหนไม่รู้เหมือนกันหายไปไหนไม่รู้เหมือนกันนะฮะพี่ต้าว่าเหมือนสาวเชียร์เบียร์เขาที่มาหลอกนะฮะใช่ๆพี่เวลาเราไปกินเหล้าไปร้านอาหารต่างๆก็เหมือนกันนะครับอย่าไปหลงกลนะที่เขามาปลอบประโลมที่เขามาใกล้ชิดต่างๆเขาไม่ได้ชอบนะเขาต้องการแค่เงินนะฮะสาวเชียร์เบียร์ทั้งหลายนะฮะพวกนี้นี่เขาเรียกว่าผ่านประสบการณ์มาสูงผ่านประสบการณ์มาโชคโชนรู้ว่าวิธีไหนจะได้มาซึ่งเงินนะฮะรู้วิธีไหนว่าจะหลอกให้ลูกค้าซื้อเหล้าซื้อเบียร์เยอะๆเขามีวิธีการนะครับอันระวังดีๆนะตาต้านะไปเที่ยวร้านเหล้าที่ไหนก็ระวังเด้อนะฮะก้อยลาดพร้าวว่าดีเจเมื่อก่อนก้อยขายหมูนะที่ท็อปส์นะครับขายขนมอ่ะขายขนมนะก่อนจะมาขายหมูปิ้งเป็นหัวหน้าแล้วก็เก็บเงินก็มาขายหมูปิ้งเองอ๋อโอเคนะฮะโอเคนะฮะตอนนี้เงินก็หมดแล้วนะครับเพราะว่าโดนหลอกหมดแล้วนะครับล้ำลาทางบนทริกเลยกันเลยกัน FM 90เป็นข่าว4โมงเย็นกันแล้วนะครับเดี๋ยวออนไลน์ด้วยกันต่อเนาะเดี๋ยวมีเพลงมีข่าวต่างๆมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังต่อครับ

าเลยครับเดี๋ยวจะขอเปิดเพลงช้า1เพลงให้ก้อยดีกว่าเมื่อกี้มีคุณผู้ฟังเดี๋ยวขอจบ1เพลงช้าเดี๋ยวเราจะขอเล่นเพลงไวเนาะเดี๋ยวมีเพลงร็อกนะฮะมีอย่าทำให้ฉันรักเธอมี Instinct มี Four Mode มี Hard Boy มีบาซูต่างๆให้ขอมาแล้วขึ้นฉบับเพลงไวกันเดี๋ยวจะพากันหลับกันนะครับขอดึงเพลงช้า1เพลงมาพอดีว่ามีคุณผู้ฟังขอเพลงตัดพ้อนะฮะเข้ามาตัดพ้อต่อว่านะครับเนาะพี่สวัสดิ์ว่าดีใจครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของสาวเชียร์เบียร์ใช่ไหมสาวๆพวกนี้เขาบอกว่าชั่วโมงบินสูงครับพี่เจเขารู้วิธีหลอกเงินลูกค้าได้นะฮะก็เหมือนสีกาพี่สีกาสาวเชียร์เบียร์สาวที่มาหลอกทอมคือพวกนี้เขาเรียกว่ามีชั่วโมงบินสูงหลอกเงินยังไงให้ได้ตังค์เข้ากระเป๋าเยอะๆนะฮะพวกนี้ฉลาดนะครับฉลาดมากนะฮะ

ว่านะขอบคุณพี่ต้นคงแล้วกันฝากโดเนทให้ดีเจวินด้วยนะฮะฝากโดเนทได้นะฮะมียายก้อยกับโปเต้นี่โดเนทมาครั้งละ20บาท15บาทนะฮะทำบุญลงศพเหรอฮะ15บาท20บาทนะฮะโดเนทให้ดีเจวิน15บาท59สตางค์นะฮะไม่ใช่วัดวาอารามนะฮะยายก้อยนี่นะโดนแซวเยอะคุณฟังฮะถ้าเป็นจูนนี่เขาจะบริจาคเขาจะจ่ายเต็มที่นะฮะไม่ต้องการบริจาคให้ชีวิน99สตางค์เนี่ยฮะคิดว่าเป็นสถานปฏิบัติธรรมเหรอฮะเลขมงคลซะขนาดนั้นนะฮะแต่เวลาซื้อหวยนี่ไม่เคยสนใจนะโปเต้นี่คนหนึ่งนะโปเต้นะเวลาซื้อหวยที่หมดประมาณ 6-7,000 นะฮะ 8-9,000 โปเต้ซื้อหวยเป็นหมื่นแล้วฟังฮะร้อยโดเนทให้เจวิน29บาท99สตางค์อย่างนะฮะลำใหญ่มากพวกเนี้ยนะฮะโปเต้เขาอยู่ SCG จำได้ละ SCG นะฮะทำให้ SCG เขานะฮะเอาละครับเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงมีจังหวะโปเต้นะฮะเดี๋ยวให้ฟังมีจังหวะเลยก็ค่อยมาเล่าข่าวกันต่อแล้วกันเนาะในช่วงนี้นะฮะมันน่ารำคาญฉันพยายามจะห้ามให้ใครเข้ามาขอโทษทั้งน้ำตาอ่ะมาเราขึ้นจังหวะกันดีกว่ามาเดี๋ยวจะช้าเกินไปเดี๋ยวจะพากันหลับกันนะฮะมี Instinct มี Hard Boy มี AI นะครับมี Four Mode มีบาซูมีเพลงฝรั่งด้วยมาเออ

นึ่งเพลงนะครับจะอินสติ้งด้วยชื่อเพลงว่าความจริงที่เจ็บปวดนะครับเอาทนายหนุ่มมาแล้วนะครับทนายหนุ่มวันดีเจครับขอข่าวโหนกระแสวันนี้ด้วยได้ฮะเดี๋ยวกันดีเจกำลังไล่ดูข้อมูลอยู่นะฮะมีเรื่องราวของทนายด้วยมีการทำร้ายร่างกายเกิดขึ้นเดี๋ยวดีเจขอเปิดเพลงไวก่อนเนาะเดี๋ยวสี่โมงครึ่งค่อยเล่าเนาะเดี๋ยวขอเปิดเพลงไวก่อนมีเพลงร็อกของฮาร์ดบอยนะครับมีทำให้ฉันร็อกเธอในเวอร์ชัน AI ด้วยมีหายใจเข้าก็ห้าเธอที่โปเตอร์อยากฟังนะครับมีโถเอ้ยจากบาซูโจโจ้หนึ่งเพลงและมีเพลงสากลหนึ่งเพลงนะฮะยังค้างแจ้นอนุพลอลิสมันอยู่นะฮะผมไม่ได้เปิดนะและอีกหลายเพลงที่ฝากไว้เดี๋ยวเราฟังนะฮะฮาร์ดบอยครับเพลงสไตล์เป็นเพลงใหม่นะแต่ว่าเขาทำดนตรีมันเป็นยุค90นะฮะเขาทำดนตรีมันเป็นยุค80

นี่คือเพลงที่ไม่ชื่อว่าอย่าทำให้ฉันรักเธอครับล็อกเลยนะฮะขอมาก็เปิดให้ฟังเลยกันละกันช่วงนี้นะฮะเอาละช่วงนี้มาคุยกับดีเจครับตอนนี้อยู่โรงพยาบาลอยู่นะฟังเพลงไปด้วยมาให้ยาครับดีเจวินวันละ4ขวดเลยฮะเช้าบ่ายเย็นนะฮะและรอบดึกด้วยจะให้ยาขวดที่3อีกนะก็ฟังเพลงไปเรื่อยๆเลยกันเนาะเหมือนมีเพื่อนมาเปิดเพลงให้ฟังไปด้วยเรื่อยๆจะได้ไม่เหงากันนะฮะนอนอยู่โรงพยาบาลยังฟังอยู่เห็นไหมเนี่ยอาโปเต้อยากฟังหายใจเข้าก็ห้าเธอใช่ไหมเดี๋ยวจะเล่าข่าวเรื่องทนายที่ไปต่อยไปตีชาวบ้านเขานะฮะแล้วอีก 2-3 เพลงเนาะ

มีหนึ่งเพลงเก่าจากบาซูให้ฟังครับใครจำเพลงโถเอ้ยได้บ้างเอ่ยมีเพลงนี้คุณฟังขอมาโถเอ้ยนี่บอกให้แม่มาขอนะเดี๋ยวมีเพลงสากลให้ฟังด้วยมาเอาเพลงไวกันสัก 3-4 เพลงช่วงนี้เดี๋ยวเราค่อยเล่าข่าวกันต่อนะฮะ4โมงเย็น24นาทีวันนี้คุณฟังครับเป็นไงบ้างตัวนี้แต่ละพื้นที่อากาศร้อนไหมฮะหรือที่ไหนมีฝนตกบ้างรายงานกันได้นะครับนี่ขอเคลียร์เพลงกันก่อนแล้วกันช่วงนี้บาซู

0: เอ้ยเธอเอ้ยนะครับนี่คือเพลงจากบาซูนะฮะโปเต้หัวสงสัยมาร์คคุงเนี่ยที่เข้าโรงพยาบาลให้ยาไก่เยอะแน่เลยตอนนี้หมอให้ยาแทนมาร์คคุงแล้วนี่นะฮะเป็นเวรเป็นกรรมไงโปเต้โปเต้ว่าตอนนี้เลิกงานแล้วตอนนี้รอฝนตกนะฮะเดี๋ยวฝนมาเนี่ยโปเต้ระวังฝนทำเด้อนะฮะมาทักทายกันช่วงนี้นะฮะอยากฟังวิตามินเอสักเพลงได้ไหมฮะได้เดี๋ยวเปิดให้ฟังไหนๆมาจังหวะ RS เก่าๆเลยใช่ไหมฮะนะครับเดี๋ยวเข้ามาเล่าข่าวกันเนาะตอนนี้4โมงเย็น28นะครับเดี๋ยวจะมีเพลงฝรั่งให้ฟังหนึ่งเพลงมาตากำลังตื่นใช่ไหมเมื่อกี้ช้ากันมาหลายเพลงเดี๋ยวพาหลับกันพาง่วงกันเนาะเพียวว่าดีใจครับอากาศร้อนมากเลยถนนเพชรบุรีนะครับราชเทวีนะฮะแต่ว่าก็มีฟ้าครึ้มนะส่งบรรยากาศมานะครับพี่สมบัติส่งภาพมาบอกว่าดีใจครับที่ในส่วนของบ้านพี่สมบัติที่สมุทรสงครามมีฝนตกนะมีฝนตกเฉยเลยนะให้ฟังเสียงนะ
1: ตกมาอีกแล้ว
0: นี่
1: ช่ำมาก
0: ช่ำมากเลยนะฮะแหมอิจฉาคนอยู่บ้านสวนจังเลยเนี่ยนะฮะ

ยกยกยกฮะนี่คือวิตามินเอนะครับพี่สมบัติส่งภาพเลขเด็ดวันนี้มามีงูฮะงูเหลือมยักษ์นะฮะนี่แจกเลขเด็ดนะฮะพ่อค้าหวยช่วงนี้อะไรเป็นงูนะฮะงูเหลือมยักษ์5เมตรนะครับติดใต้ท้องรถครับพ่อค้าหวยโผล่มาพอดีชาวบ้านแห่ซื้อเลยครับคุณผู้ฟังป้ายทะเบียนอะไรครับดีเจนาทีป้ายเป็นอะไรฮะ3316ครับ3316นะฮะมีการแชร์ภาพในโซเชียลในออนไลน์ออกมานะฮะที่ฉะเชิงเทรานะฮะ ออกป่ะนะเลขหวยเนี่ยออกหรือเปล่านะนะฮะเดี๋ยวออกแน่นะฮะเอาละครับช่วงนี้เดี๋ยวพี่บอยวัดดีเจครับเลื่อนไปฟังสถานีช่องไหนก็ต้องกลับมาฟังที่เดิมที่ VP Radio นะครับว่าเปิดเพลงถูกใจในยุค80 90นะฮะคงไม่เลื่อนไปฟังที่อื่นอีกแล้วใช่ไหมฮะแอบไปฟังที่อื่นละสิแอบไปฟังช่องอื่นนะฮะเดี๋ยวจะมาเล่าข่าวให้ฟังเดี๋ยวจะขอเพลงเดี๋ยวนะมันมี2เพลงอ๋อโอเคเอานี่ก่อนเอานี่ก่อนเพลงสากล1เพลงก่อนมาเพลงฝรั่ง1เพลงแจ้งกันด้วยพอในเพลงช้าหรือเพลงไวอ่ะเพลงกลางๆใช่ไหมมีพี่แจ้มีอริสมันยังไม่ได้เปิดนะครับมีหล่นหายระหว่างทางด้วยมีเล็กราชเมฆด้วยที่ขอมานะฮะจริงๆมีบางประจันด้วยนะบางประจันเนี่ยไว้ช่วงท้ายรายการแล้วกันจะเปิดให้ฟังนะฮะ

0: ครับในสไตล์ของแบบว่าสากลเน
1: า
0: ะ
1: ที่ฝากไว้นะฮะ
0: พี่สมบัติว่าฟังพี่เล่นนึกถึงแบบบรรยากาศแบบขี่ม้าเนาะกางเกงขาบานๆอย่างนี้เนาะดูหนังคาวบอยประมาณนั้นเนาะนะฮะฟีลประมาณนั้นเลยนะฮะหนึ่งเพลงครับที่ฝากไว้จากพี่ช่างเบิร์ดสรรหาเรียกแล้วกันสำหรับเพลงนี้ครับพี่เดี๋ยววันนี้เจครับตอนนี้ที่สมุทรสาครฝนกำลังจะตกครับดีเจกำลังจะเลิกงานแล้วฝนชอบตกช่วงเลิกงานใช่ครับพี่มันชอบมาช่วงเลิกงานนี่แหละเป็นเวลาปกติของเขานะฮะแล้วช่วงนี้เดี๋ยวมาดูข่าวดีกว่าท่านหนุ่มฟังอยู่ใช่ไหมฮะเดี๋ยวจะมีเพลงของพี่แจ้ให้ฟังนะครับมีอริสมันพี่แจ้ด้วยมาหล่นหายระหว่างทางด้วยอาเมย์ถามว่าวันนี้จะมีเรื่องผีเล่าให้ฟังไหมเดี๋ยวขอหาเรื่องนึงเดี๋ยวจะหาสักเรื่องมาเล่าให้ฟังแล้วกันรอสักครู่กันละกันนะครับนะฮะวันนี้เรื่องโหนกระแสก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่หลายๆคนติดตามนะมีทนายคนหนึ่งบ้างฮะเขาเรียกว่าพี่ทนายหนุ่มเนี่ยเขาชอบเรื่องมากเวลาทนายทำชั่วทำเลวนะฮะมันมีคลิปวิดีโอแชร์ออกมานะครับว่าทะเลาะกันกับเพื่อนบ้านนะครับคือเรื่องของเรื่องคือทนายไก่เนี่ยฮะเขาทะเลาะวิวาทกับข้างบ้านซึ่งเป็นผู้หญิงด้วยนะซึ่งรัวหมัดใส่เพื่อนบ้านนะฮะคือใช้หมัดชกต่อยตีกับผู้หญิงนะจนกระทั่งเขาแบบโอ้โหระบมเลยทีเดียวนะครับนะฮะคือเรื่องของเรามันเกิดจากอย่างนี้เอารอเลยกันเอาเรื่องราวที่มันเป็นประกระแสเลยแล้วกันนะฮะก็คือเขามีปัญหามาตลอดแหละสำหรับคู่กรณี2คนเนี้ยระหว่างผู้หญิงคนนี้นะฮะเจ้าของบ้านข้างๆแล้วก็เป็นบ้านที่ลักษณะของบ้านที่เป็นห้องแถวฮะคล้ายๆแล้วถึงมันจะมีที่จอดรถหน้าบ้านคือจอดไม่มีหลังคานะจอดแบบตรงถนนเลยนะครับเหมือนกับบ้านจัดสรรเล็กๆอะไรเงี้ยนะฮะอพาร์ตเมนต์ทาวน์โฮมอะไรเงี้ยนะฮะก็จอดหน้าบ้านตัวเองในทีนี้ก็จะมีปัญหากันที่เรื่องที่จอดรถกันตลอดก่อนหน้าก็เคยมีประเด็นเกี่ยวกับถอยรถมานะครับแล้วก็เขาตัวของตัวนายทนายไก่ผู้ชายคนเนี้ยจอดรถแบบไม่แนบชิดติดประตูรั้วตัวเองอะประตูบ้านตัวเองอะมันทำให้คนอื่นที่เขาขับมานะเขาขับไม่ได้เพราะถนนมันแคบแค่2เลนเขาคล่อมไปได้1เลนเนี่ยอะไรประมาณเนี้ยก็คือมีปัญหากันมาตลอดจนทั้งวันถึงที่วันที่เกิดเหตุที่กล้องวงจรปิดถ่ายเอาไว้ได้นะครับคือวันนั้นเนี่ยนะฮะตัวของนายทนายไม่ใช่ทนายไก่นะจอดรถหน้าบ้านตัวเองนะครับแล้วก็จอดรถเลยมาหาบ้านของผู้หญิงคนนี้ด้วยที่มีเป็นคู่กรณีด้วยนะครับนะปรากฏว่าในช่วงที่ผู้หญิงคนนี้นะครับเขากำลังกลับเข้าบ้านตัวเองเขาก็พยายามจะถอยรถตัวเองเพื่อที่จะให้จอดหน้าบ้านตัวเองได้แต่นายทนายไก่เนี่ยเหมือนกับพยายามหาเรื่องมั้งฟังฮะพยายามหาเรื่องนะฮะก็อยู่ดีก็ยกกล่องโฟมที่เขาว่าเป็นอาหารทะเลเป็นอาหารสดแล้วลุงเข้ามาจากหลังรถเก่งของตัวเองแล้วเอามาวางและใช้เท้าเขี่ยนะครับให้มันไปอยู่ใต้รถของคู่กรณีเหมือนกับประมาณว่าต้องการว่าเอ้ยทำลายทรัพย์สินนะถอยรถมาเหยียบกองโฟมของฉันนะประมาณในฟิลนั้นอ่ะจากกล้องวงจรปิดมันถ่ายได้ชัดเจนนะครับก็คือต้องการให้เป็นประเด็นนะทำเหมือนยกของอาหารสักอย่างนั้นลงมาแล้ววางบนพื้นแล้วใช้เท้าเขี่ยเข้าไปในขณะที่ผู้หญิงกำลังถอยรถที่จะเข้าในมุมบ้านตัวเองในมุมที่หน้าบ้านตัวเองนะฮะใช้เท้าเขี่ยไปข้างใต้แล้วก็ทำเป็นไม่สนใจแล้วก็เดินเข้าบ้านตัวเองไปสักพักหนึ่งเดินกลับมานะฮะอ้าวถอยรถทับของผมทำไมเนี่ยฮะเนี่ยมีฮะทำไมไม่ดูตามบ้านตาเรือเอะวายๆนะครับนะเหมือนเล่นละครเนี่ยแล้วก็ใช้ขวดซีอิ๊วนะฟาดเข้าไปตรงผู้หญิงนะแล้วก็รัวหมัดชกต่อยกับผู้หญิงก็พยายามต่อสู้เหมือนกันแต่ตัวเล็กกว่าสู้ไม่ไหวนะจนทั้งเป็นเรื่องเป็นราวบาดเจ็บกันนะฮะวันนี้ก็เขาเชิญฝ่ายหญิงมาออกรายการโหนกระแสก็มีคลิปอะไรมาให้เรียบร้อยคือเจตนามันชัดเจนวันนี้ตัวของทนายไก่เองก็ให้สัมภาษณ์เขาบอกว่าคลิปตัดต่อนะไม่ใช่ของจริงประมาณนั้นนะต้องพยายามจะอ้างบ่ายเบี่ยงต่างๆว่าเป็นคลิปตัดต่อไม่ใช่คลิปที่เป็นของจริงนะครับแล้วก็มีปัญหากันมาตลอดผู้หญิงก็เคยทำร้ายตัวเองเหมือนกันผิวนั้นพยายามจะอ้างอีกมุมหนึ่งนะฮะส่งของรายการก็พยายามจะบอกว่าเนี่ยเราเป็นถึงทนายนะทำไมเราต้องทำแบบนี้ทำไมเอาเรื่องของกฎหมายไปทำร้ายชาวบ้านคนอื่นที่ไม่ใช่นักการไม่ใช่คนที่อยู่ในวงการทนายเหมือนกันคุณกำลังเหมือนกับทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องประมาณนี้เขาก็พยายามเถียงนะเถียงหนุ่มกัญชัยตลอดนะฮะเถียงนั่นเถียงนี่นะฮะเขาบอกว่านั้นรู้สึกแบบไม่รู้ผีหาซาตานแล้วนึกเข้าสิงไปชกต่อยผู้หญิงอะไรกันฮะตอนนี้ก็เลยเป็นคดีความมันเกิดขึ้นนะดีว่ามีกล้องวงจรปิดถ่ายไว้นะฮะเลยเห็นเรียกพฤติกรรมทั้งหมดนะฮะก็รอติดตามต่อไปเลยกันทนายหนุ่มยังไม่มีพฤติกรรมแบบนี้นะหาเรื่องชาวบ้านชาวช่องเขาไปหมดเลยนะฮะคุณผู้ฟังครับทนายนะมันเป็นคนฉลาดคำว่าฉลาดคืออะไรคำว่าฉลาดคือเขาจะพยายามหากลเม็ดวิธีต่างๆเพื่อจะให้เขาชนะคดีอันนี้พื้นฐานอยู่แล้วเนาะกับ2คือเวลามีคดีความต่างๆนะหรือเวลามีเรื่องเนี่ยเขาจะทำทุกอย่างให้คู่กรณีเนี่ยเหมือนกับตา ายใจเหมือนกับฉลาดนะอย่างกรณีนี้เขาก็เหมือนกันพยายามดันกล่องโฟมที่มีอาหารมีของอยู่ข้างในนะเพื่อให้คู่กรณีถอยชนนะเพื่อจะให้เกิดความเสียหายทรัพย์สินนะแล้วจะได้อ้างฟ้องร้องได้ออกมาเนี่ยมันมีวิธีเยอะแยะคนที่เป็นทนายเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ฉลาดแกมโกงเขาเรียกว่าแกมโกงดีเจก็มีเพื่อนเป็นทนายหลายคนเหมือนกันทนายหนุ่มก็เหมือนกันนะฮะเอออันนี้ก็ฉลาดแกมโกงเหมือนกันนะฮะหลายอย่างนะอะไรที่มันเป็นการสร้างภาพไปเป็นแง่บวกเขาจะพูดหมดเลยแต่ไหนที่เป็นแง่ลบเขาจะบังเอาไว้เดี๋ยวรอติดตามด้วยกันเรื่องนี้จะเป็นยังไงมีเรื่องกับผู้หญิงชกต่อยกันนะฮะพยายามสร้างหลักฐานต่างๆเพื่อที่จะเหมือนกับให้คนอื่นผิดอะไรประมาณนี้นะครับเนาะอ่ะอันนี้คือเรื่องทนายไก่นะฮะที่มีประเด็นทะเลาะวิวาทนะครับนะฮะอ่ะว่ากันไปก็แล้วกันนะจ๊ะนักทนายหนุ่มนะอย่าไปทำนิสัยแบบนี้นะไม่ดีนะมีเพลงจากพี่แจ้ให้ฟังกันแล้วกันครับชื่อเพลงว่าขออีกทีนะฮะขออีก 2-3 ทีได้ไหมฮะพี่สมบัติว่าดีเจครับทนายมีความรู้แต่ไม่มีสมองครับคิดว่าตัวเองเก่งรู้ทุกอย่างใช้ความรู้ไม่เป็นที่ถูกต้องฮะพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นพวกหัวหมอนะฮะเอาความรู้ตัวเองไปใช้ทำร้ายชาวบ้านนะก็เหมือนวันก่อนไงมหาเจมส์อ่ะพี่เลิฟเล่าให้ฟังอ่ะคุณฟังนี่เล่าให้ฟังนะไม่นิสัยไม่ดีมหาเจมส์คุณฟังมันรู้ว่ามันทำอะไรมาไปเติมน้ำมันที่เอารถยนต์ไปเติมน้ำมันนะที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งที่จังหวัดน่านนะครับแล้วมันบอกอะไรนะพี่เลิฟลืมไปแล้วน้ำมันบอกน้ำมันอีกยี่ห้ออีกรุ่นหนึ่งอีกประเภทหนึ่งแล้วมันกับน้องพนักงานเนี่ยเขามันไม่ได้ยินหรือสักอย่างนะเขาเติมผิดแล้วเขาก็ปล่อยเหมือนกับเขานั่งดูก็ปล่อยให้มันเติมไม่เต็มถังฮะซึ่งน้ำมัน95 91เนี่ยมันสามารถเติมด้วยกันได้นะครับในรถนะฮะก็สลับไปสลับมาได้พอเขาเติมเสร็จแล้วปุ๊บมันบอกว่าเฮ้ยเด็กปั๊มคุณเติมน้ำมันให้ผมผิดนะแบบนี้คุณกำลังทำผิดนะนะฮะแบบเนี้ยคุณต้องรับผิดชอบนะรู้ไหมไปเรียกผู้จัดการมาเดี๋ยวนี้นะฮะผู้จัดการบอกโอ้ขอโทษนะคะขอโทษนะคะงั้นเดี๋ยวเติมให้ฟรีเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่ต้องจ่ายก็ได้นะฮะประมาณนี้คือต้องการเขาเรียกว่าฉลาดแกมโกงฮะพี่เลิฟบอกว่าพวกนี้มันหัวหมอพี่เลิฟบอกว่าพอเสร็จแล้วปั๊บพี่เลิฟบอกว่าอ้าวแล้วทำไมไม่บอกเขาล่ะเลยบอกทำไมล่ะบอกก็เสียตังค์ฟรีสิได้เติมน้ำมันฟรีเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าประเภทเดียวกันมหาเจมส์นั่นจะเป็นลักษณะเดียวกันกับพวกทนายพวกนี้พวกนี้นี่เขาเรียกเป็นคนที่แบบลูกเกิดมาทำไมเป็นกันโลกเนาะ มีหลายคนนะนิสัยมันประมาณนี้นะครับนิสัยคือประมาณว่าแกมโกงอ่ะพี่โอพี่เพลิฟแกมโกงแกมโกงอ่ะพี่สมบัติมากมีไล่ฟังนะฮะมันมีอยู่เยอะแยะมากมายหัวหมอหัวพยาบาลใช่ครับหัวพยาบาลหัวหมอสุดท้ายได้เติมน้ำมันฟรีและสุดท้ายแล้วไม่คิดนะฮะว่าไอ้น้องพนักงานนะเขาจะต้องเสียสตางค์ให้กับผู้จัดการเนี่ยกี่ร้อยต้องเสียไปนะ3-4-500อ่ะคือเขาไม่ได้สนใจทุกอย่างครูจะเอาอย่างเดียวเงี้ยมีจริงๆนะคนประเภทนี้นะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าขออีกทีกับจากพี่แจ้เดี๋ยวดูผลด้วยนะครับ5โมงเย็นกันแล้วตอนนี้ใกล้จะ5โมงแล้วนะครับที่นี่แดดแรงครับที่เชียงใหม่ฝนไม่ตกนะครับเมื่อวานใครที่ดูดาวเคียงเดือนบ้างเอ่ยเมื่อวานเห็นไหมพี่สมบัติมากมีนะฮะเมื่อวานนี้มีปรากฏการณ์ธรรมชาติเค้าเรียกว่าพระจันทร์เคียงดาวศุกร์นะฮะแต่ว่าดาวพระจันทร์ก็บังดาวศุกร์เนาะตอนเย็นๆค่ำๆเราจะเห็นดาวสว่างสดใสมากๆเลยนะครับอยู่ทางฝั่งทิศตะวันตกนั่นเองครับเป็นดาวสว่างสุขสดใสส่วนถ้าตอนเช้าดาวศุกร์จะมาอยู่ตรงด้านของทิศตะวันออกนะฮะคุณฟังด้วยครับว่าดาวศุกร์ที่เราเห็นสว่างสว่างเนี่ยไม่สามารถที่จะคนไม่สามารถอยู่ได้นะดาวศุกร์นี้นักวิทยาศาสตร์เคยนำยานไปลงแล้วนะฮะปรากฏว่าพอยานไปจอดนะครับไม่เกิน1วันนะยานหลอมละลายเลยเพราะอุณหภูมิร้อนมากๆเลยชิ้นส่วนอะไรทำงานผิดพลาดหมดเลยแล้วสุดท้ายก็หลอมละลายเพราะว่าอุณหภูมิบนในส่วนของดาวศุกร์นะคุณฟังฮะสูงถึง400กว่าองศาเซลเซียสคุณฟังซึ่งสูงมากๆเลยแต่คนถามว่า400องศานี่แค่ไหนถ้า100องศานี่คือน้ำเดือดละลายได้นี่400องศาเนี่ยร้อนมากๆเลยนะฮะมันเกิดจากภาวะเรือนกระจกนะครับที่อยู่ภายในดาวศุกร์นั่นเองคุณฟังครับภาวะเรือนกระจกคืออะไรก็นี่ไงคุณฟังเหมือนคุณฟังจอดรถยนต์ทิ้งไว้กลางแดดฮะเคยจอดไว้ไหมนั่นแหละฮะพอเปิดประตูไปปั้งโอ้โหโคตรร้อนเลยนั่นแหละฮะนั่นคือบางครั้งบางทีมีพวกยางต่างๆวางไว้หนังวงหนังยางอะไรอย่างต่างๆละลายนะครับเพราะอุณหภูมิข้างในน่าจะทะลุถึง 50-60 องศาทีเดียวในรถยนต์ที่เราปิดประตูไว้เขาเรียกว่าภาวะเรือนกระจกคุณฟังฮะคือความร้อนเข้าไปในรถของเราได้แต่ว่าไม่สามารถทะลุกระจกมาได้ความร้อนเข้าไปสะสมในรถเหมือนกันครับที่ดาวศุกร์ก็เหมือนกันเขาเรียกว่าภาวะเรือนกระจกแสงแดดมันส่องเข้าไปในดาวศุกร์แต่ว่ามันมีเมฆมีก๊าซที่หนามากๆเลยจนความร้อนมันวนอยู่ในดาวศุกร์แล้วมันไม่สามารถทะลุออกมาได้อย่างโลกของเรามีชั้นบรรยากาศนะฮะบางที่ที่เมฆหนามันก็ยังร้อนอยู่บางที่ที่มันโปร่งมันก็ระเหยออกไปได้อย่างเงี้ยนะฮะอุณหภูมิ400กว่าองศาเซลเซียสดาวศุกร์อ่ะนะครับเมื่อวานอดชมเมฆบางหมดพี่สมบัติบอกเอาไว้นะฮะเมฆหมดเมฆบางหรอโอเคนะหรือจะขอเปิดเพลงต่ออีกสักสองสามเพลงเดี๋ยวจะเล่าเรื่องหลอนให้ฟังสักเรื่องนึงเนาะเดี๋ยวขอเตรียมเรื่องแป๊บนึงนะครับขอเตรียมเรื่องแป๊บนึงนะจ๊ะพี่ปอนไปขายข้าวเกรียบมาละมาเดี๋ยวเราเจอครั้งเพลงของอริสมันเนาะนะอริสมันพงษ์เรืองรองนะฮะอริสมันอรันสมิธมานะครับชื่อเพลงว่าไม่เจียมนะครับไม่เจียม

วันนี้มีการแชร์ข่าวมานะครับว่าน้ำทะเลลดลงฮวบนะครับทำให้ชาวบ้านแตกตื่นกันที่ภาคใต้นะครับน้ำทะเลลดลงฮวบนะครับเมื่อวานวันนี้ใช่ไหมครับก็หลายคนก็ตกใจว่าเอ๊ะมันเกิดจากอะไรขึ้นนะฮะจะเป็นปรากฏการณ์สึนามิหรือเปล่านะครับล่าสุดนี้นะครับนักวิชาการก็ออกมาเตือนแล้วนะครับก็บอกแล้วว่าไม่ใช่นะครับมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะครับเผยว่ามีการแชร์ภาพวิดีโอออกมาเช็คลิปออกมาว่าครับว่าบริเวณอ่าวไทยนะฮะมีหลายจังหวัดเลยในโซนภาคใต้นะครับมีน้ำทะเลลดฮวบทำให้ชาวบ้านแตกตื่นกันกลัวว่าจะเกิดสึนามิกันผู้เชี่ยวชาญชี้ว่านะครับเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติครับ2กรณีคือ1ก็คือปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลงปกตินะครับคุณว่าครับคุณผู้ฟังเชื่อไหมว่าดวงจันทร์ที่เราเห็นกลมโตๆเนี่ยมันสามารถดูดน้ำทะเลได้นะแต่คนถามว่าจริงเหรอดีครับดีเจจริงนะฮะนักวิทยาศาสตร์เขาเคยใช้กล้องนะที่เขาเอาไปถ่ายข้างนอกโลกนะฮะช่วงไหนที่พระจันทร์เต็มดวงนะครับน้ำทะเลมันจะโยมาอีกฝั่งหนึ่งอันนี้ภาพจากกล้องที่เขานักวิทยาศาสตร์แล้วก็หน่วยงานที่ก็ดูแลเขามีการเช็คมีการดูนะครับแล้วก็เป็นอิทธิพลของน้ำทะเลดึงดูดนะฮะน้ำทะเลสามารถดูดน้ำขึ้นน้ำดวงอาทิตย์ดวงจันทร์สามารถดูดน้ำขึ้นน้ำลงได้หลายคนบอกโอ้เป็นไปได้เลยครับพี่เจเป็นไปได้นะฮะเพราะนักวิทยาศาสตร์เขามีการทดสอบพิสูจน์แล้วนะฮะวันไหนที่พระจันทร์เต็มดวงกลมโตๆนะฮะมันจะดูดน้ำทะเลให้สูงขึ้นมากๆเลยในฝั่งนั้นฝั่งนี้ถ้ามันในส่วนของดวงจันทร์อยู่ฝั่งนี้มันก็จะดูดน้ำทะเลไปฝั่งโน้นและอย่างหนึ่งช่วงนี้ในประเทศไทยบ้านเรานะครับมีลมตะวันตกเฉียงใต้นะครับลมทะเลแรงมากช่วงนี้มันจะดันเอาน้ำทะเลนะครับจากฝั่งตะวันตกนะให้ไปฝั่งทะเลจีนใต้ฝั่งตะวันออกเพราะฉะนั้นน้ำทะเลในชายฝั่งอ่าวไทยจะลดลงฮวบหนักมากเลยนะครับเพราะว่าลมทะเลเนี่ยมันจะหอบน้ำทะเลตีไปฝั่งตะวันออกก็คือไปทางประเทศจีนนะฮะมันเลยทำให้ฝั่งอ่าวไทยของเราเนี่ยน้ำลดลงฮวบเลยมีการแชร์คลิปวิดีโอออกมาใช่ไหมว่ามีหลายๆเกาะนี่คือน้ำแห้งหมดเลยหลายคนก็ตกใจว่าเกิดจากอะไรไม่ใช่เกี่ยวกับสึนามินะครับคุณฟังนะฮะฝั่งของอันดามันไม่มีสึนามินะครับเพราะว่าฝั่งนี้เนี่ยไม่มีรอยเลื่อนของแผ่นเปลือกโลกนะครับฝั่งทะเลอันดามันไม่มีสึนามินะครับถ้าจะมีสึนามิก็คือเกิดจากการที่อุกาบาตขนาดใหญ่แล้วตกลงมากลางอ่าวไทยน้ำจะกระเพื่อมขึ้นมาในชายฝั่งของอ่าวไทยนะครับแต่ในยามปกติไม่มีรอยเลื่อนของแผ่นเปลือกโลกถึงแม้ว่าแผ่นดินจะไหวที่เกาะสุมาตราที่อินโดนีเซียที่ประเทศพม่าก็ไม่ได้สร้างผลกระทบให้เกิดสึนามิในฝั่งของอันดามันนะครับเพราะอันดามันอยู่ในฝั่งของอ่าวไทยแล้วขอพระผู้ผิดไม่ได้ฝั่งของอ่าวไทยนะนะครับส่วนไอ้ฝั่งอันดามันน่ากลัวแต่มันอยู่ฝั่งที่มีรอยเลื่อนของแผ่นเปลือกโลกนะอาศัยอยู่นะครับเมื่อไหร่ที่มีการเคลื่อนของแผ่นเปลือกโลกมีการเกิดแผ่นดินไหวก่อนปั๊บแล้วน้ำลดผิดปกตินั้นระวังเลยเหมือนสึนามิเข้าแล้วเมื่อ20ปีที่แล้วที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอย่าตื่นตระหนกตกใจกันไปที่น้ำลดลงที่อ่าวไทยเกิดจากการที่ลมทะเลหอบน้ำทะเลไปฝั่งตะวันออกครับฝั่งทะเลจีนใต้แล้วก็เกิดจากการดูดของดวงจันทร์ที่ประจันเต็มดวงในช่วงนี้ทำให้น้ำดึงไปฝั่งโน้นประมาณนี้ฮะนี่คือเป็นข้อมูลจากสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติที่ได้มีการระบุเอาไว้นะครับก็เป็นข่าวมีคนฟังถามมาหลายคนไงว่าเกิดอะไรขึ้นนะจ๊ะตอนนี้มีฝนตกหนักที่กรุงเทพมหานครนะจ๊ะพี่สมบัติว่าเพลงนี้เพราะดีนะละมุนดีนะครับเมื่อกี้มีพี่หมูส่งภาพมานะครับเป็นภาพไปเที่ยวทะเลกำลังนั่งเรือชมวิวทะเลอันนี้ที่ไหนนะพี่ที่ไหนนะพี่ลืมไปแล้วนี่ส่งภาพมาดูนะครับยินเสียงไหมกำลังนั่งชมทะเลชมเรือบนเรือชมทะเลภูเขารู้สึกว่าท้องฟ้าจะครึ้มเหมือนจะมีฝนตกมีหมอกอยู่ไกลๆนู้นด้วยนะครับนั่งบนเรืออยู่นะครับอยู่บนเรือนะฮะแล้วก็ส่งบรรยากาศมานี่ฟังเสียงที่ไหนนะพี่หมูนี่จะลืมไปแล้วเมื่อวานส่งภาพให้ดูนะฮะจังหวัดไหนนะครับน้ำทะเลทางด้านอันดามันมันจะสวยกว่าอ่าวไทยนะครับน้ำทะเลทางฝั่งอันดามันจะสวยกว่าอ่าวไทยเพราะว่ามันจะเป็นทะเลที่กว้างกว่าและใสกว่านะครับแต่ก็มีความน่ากลัวสึนามิกว่านะครับแต่ในฝั่งของอ่าวไทยไม่มีสึนามินะครับนี่ส่งบรรยากาศมาให้ดูนะพี่หมูนะครับนะส่วนตอนนี้ที่กรุงเทพมหานครมีฝนกันตกกระหน่ำซัมเมอร์เซลเลยครับอย่างหนักทีเดียวโปเต้ส่งคลิปมาให้ดูนะครับที่พระราม7นะฝนตกเลยที่นี่ฟังเสียงซีแพคนะฮะฝนตกกระหน่ำเลยนะฮะแล้วก็มีเมื่อกี้มีพี่โอส่งภาพมานะครับที่แถวบางรักกรุงเทพนะฮะนี่ฟังเสียงนะฝนตกหนักเลยนะครับก้อยบอกว่าที่ก้อยอยู่ก็ตกหนักเหมือนกันนะฮะนี่ฟังเสียงฝนตกกระหน่ำเลยหลายโซนของกรุงเทพมหานครตอนนี้เจอฝนอยู่นะครับเจอฝนอยู่นะครับก็ต้องจอดก่อนนะฮะไปไหนไม่ได้นะฮะอ๋ออันนี้เป็นเขื่อนเชี่ยวหลานที่สุราษฎร์ธานีครับไม่ใช่ทะเลครับดีเจอ๋อเขื่อนเชี่ยวหลานเนาะนะครับ
ก็พี่หมูส่งภาพมาพี่หมูบอกสถานที่ด้วยสิใครจะไปรู้นะฮะอยู่ดีก็ส่งรูปมาในไลน์กลุ่มใครจะไปรู้นะฮะเขื่อนเชี่ยวหลานสุราษฎร์ธานีครับดีเจไม่ใช่ทะเลนะสวยงามนะฮะเขื่อนนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับนะฮะก้อยส่งภาพมานะฮะอะไรอย่าก้อยอ๋อนางผีเหรอนะฮะพี่สมบัติว่าตอนนี้ที่บ้านฝนหยุดแล้วครับดีเจฝนหยุดแล้วใช่ไหมนะตกหยุดๆเนาะก็ดีฮะช่วงหน้าฝนก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับพี่ธุรกิจวันนี้จะครับฝนตกหนักน้ำจะท่วมแล้วครับอันนี้ถนนเส้นไหนพี่ถนนเส้นไหนเอ่ยส่งภาพบรรยากาศไปดูนะบอกพี่กัดด้วยนะจ๊ะส่งมาโอ้โหกำลังขับรถอยู่แล้วก็รถเล็กๆนี่ขับนี่ผ่านนี่น้ำขึ้นล้อเลยนะฮะกรุงเทพมหานครนี่เขาตกแป๊บนึงน้ำระบายไม่ทันนะครับพระรามสองนะฮะโอเคพระรามสองนะจ๊ะนะฮะน่าจะไปทั่วกรุงเทพตอนนี้นะฮะขอให้สักเพลงสองเพลงเดี๋ยวมาเล่าเรื่องหลอนให้ฟังยามเย็นนะครับตอนนี้ห้าโมงเย็นสี่นาทีนะครับส่งรถฟังกลับบ้านกันนะโปเต้เนาะ

หนึ่งเพลงนะครับจากเล็กรัชเมศด้วยนี่คือกลางมหาสมุทรนะครับมาเปิดเพลงก่อนสักเพลงสองเพลงเดี๋ยวเล่าเรื่องหลอนให้ฟังนะเพลงนี้ชื่อเพลงว่ากลางมหาสมุทรนะฮะกิติพลกลางมหาสมุทรนะฮะเล็กรัชเมศผ่านมาไม่เคยผ่านไปครับหนึ่งเพลงที่ฝากไว้ด้วยทักทายพี่ภูมิพันธ์ด้วยกันละกันนะครับเมื่อกี้มีคุณฟังขอเพลงหล่นหายระหว่างทางด้วยนะไม่ได้ฟังเลยของพี่เลยนะลืมชื่อแฟนรายการนะครับแฟนรายการประจำนะฮะพี่เพชรนะฮะบางละจันนี่ได้เจอขอข้ามได้ไหมฮะแหวกแหกชาวบ้านมาเลยขอข้ามเนาะไม่เข้าพวกชาวบ้านเขานะฮะ

พลงนี้ขอมาจากพี่บุญส่งนะครับทักทายมานะพี่ตองว่าดีใจครับตอนนี้ที่ลำพูนมะเขือแจ้นะครับตอนนี้ฝนเริ่มมืดเริ่มมืดเริ่มมืดมานิดนึงนะเริ่มมืดมาหน่อยๆนึงนะครับนะหล่นหายระหว่างทางครับหนึ่งเพลงประจำรายการเพลงอินดี้ล่องลอยเดี๋ยวสักครู่มีเรื่องหลอนให้ฟังด้วยนะครับรอฟังแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะฮะโปเต้บอกยังไม่ได้กลับเพราะดีเจทำงานต่อฝนตกหนักนะที่กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์

งเพลงนะครับจากภูมินี่คือหล่นหายระหว่างทางนะฮะมาเพลงอินดี้กินใจที่สุดทิติพลบอกไว้นะฮะบางข้าป่าเปลี่ยนเพลงขอเพลงบางระจันมาไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขานะฮะอ่ะเดี๋ยวที่จะมีเรื่องราวหลอนให้ฟังวันนี้มีเรื่องราวหลอนคุณฟังฮะพี่สมบัติเดี๋ยวส่งภาพไปกายดูพี่สมบัติบ้างมีเดี๋ยวจะพาเข้าสู่เรื่องหลอนกันหนึ่งเรื่องสั้นๆนะครับวันนี้มีเรื่องราวเมื่อวานเราเล่าเรื่องวันนี้จะเข้าเรื่องตลกเนาะเมื่อวานเราเล่าเรื่องราวของนักแสดงรายการกันใบใครเครียดใช่ไหมฮะวันนี้ก็ยังมีต่อนะฮะหลุยชวนชื่นในคณะตลกของจิ้มชวนชื่นเนาะนะครับเขาบอกว่าผมมีเรื่องราวหลอนๆเยอะสมัยก่อนในเวลาไปเล่นคาเฟ่หรือว่าไปเล่นลิเกตามต่างจังหวัดเนี่ยนะฮะสมัยก่อนไม่เหมือนปัจจุบันเวลาไปเล่นลิเกก็ดีไปเล่นคอนเสิร์ตดนตรีต่างจังหวัดเนี่ยมืดและโทรศัพท์มือถืออะไรก็ไม่มีแน่นอนคือนอนก็เงียบเลยนะครับวันนี้มีเรื่องราวหลอนเรื่องหนึ่งครับที่ทีมงานชวนชื่นเขาไปเจอกันที่โรงหนังแห่งหนึ่งเขาไปรับงานนะครับไปรับงานเหมือนกับงานแสดงนี่แหละแล้วก็ต้องนอนพักที่ในโรงหนังเป็นโรงหนังเก่าโรงหนังเก่านะครับและเขาจะเจอเรื่องราวหลอนอะไรในตรงนั้นนะเป็นความเชื่อใช้วิจารณญาณในการฟังอันนี้เล่ามาโดยคุณพี่หลุยชวนชื่นนะฮะในที่กันทีมคณะของจิ้มชวนชื่นนั่นแหละที่เล่าเอาไว้นะฮะหนึ่งเรื่องเดี๋ยวไลฟ์ฟังแล้วกันนะโปเต้บอกว่าอินเพลงอยากรู้ว่าจะตกขนาดอินกับเพลงมากเลยอย่ารู้ว่าจะตกขนาดนี้ก็จะกลับตั้งแต่บ่ายสามแล้วถ้าไม่รู้เนาะเสียใจด้วยโปเต้ไม่ทันแล้ว งั้นขอเพลงหิ่งห้อยของ Ten Pass ละกันเขาเปล่าไม่ชอบหาเพลงแปลกๆมาให้เจฟังนะเดี๋ยวจะมาไล่ฟังขอเปิดหนึ่งเพลงก่อนนะครับมาเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องหลอนเรื่องนี้ทีมคณะชวนชื่นเจอแล้วมีหลายเรื่องอยู่เอาเรื่องนี้ก่อนเอาวันละเรื่องพอมันจะเยอะเกินเนาะวันละเรื่องสั้นๆก็พอนะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเล็กๆน้อยๆนะฮะปั้นปึงก่อนครับหนึ่งเพลงครับเดี๋ยวมาเล่าเรื่องหลอนให้ฟังครับ

นี่คือหนึ่งเพลงนะครับที่หยิบให้ฟังด้วยชื่อเพลงว่าปั้นปึงนะครับปอปั้นปึงนะครับฝากมาก็หยิบให้ฟังด้วยเลยกันในช่วงเวลานี้ครับนะตอนนี้ในกรุงเทพมหานครนะฮะต้องบอกว่าฝนตกหนักมากเลยนะครับในเรดาร์ตรวจอากาศและโปเต้นะโปเต้ไม่ได้กลับแน่นอนนะครับเพราะว่าตามที่เรดาร์ตรวจอากาศคือตอนนี้ตั้งแต่ในส่วนของภาคตะวันตกตั้งแต่กาญจนบุรีโปเต้ลากยาวไปเลยถึงกรุงเทพแล้วตกทุกที่กาญจนบุรีนะครับกำแพงแสนนครปฐมนะฮะปากเกร็ดเข้ากรุงเทพตอนนี้หนักมากเลยตรงกลางเมืองกรุงเทพเลยตกหนักมากเลยนะฮะแล้วตอนนี้กลุ่มฝนมันกำลังเคลื่อนที่ไปฝั่งทิศตะวันออกเพราะฉะนั้นถ้าประมาณสัก6 โมงเย็น6 โมงครึ่งเนี่ยมันก็จะไปเรื่อยๆแล้วฝนที่มันมาตามหลังมาจากราชบุรีจากกาญจนบุรีมันก็จะไหลมาอีกเพราะมันมาตั้งแต่ตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครอยู่กรุงเทพมหานครตอนนี้นะฮะตอนนี้ตั้งแต่นครสวรรค์ลงไปตกหมดเลยนครสวรรค์อุทัยธานีอาจจะจับเบานิดนึงที่แถวชัยนาทนะฮะแต่พอลงสิงห์บุรีไปตกหมดเลยสิงห์บุรีลพบุรีอ่างทองนะฮะสุพรรณอยุธยานะครับลงมาปากเกร็ดลงเข้ากรุงเทพนะครับคือหนักมากนะฮะตอนนี้ที่เตรียมตัวรับแรงกระแทกคือปราจีนบุรีนครนายกนะครับนครนายกนะครับปราจีนนะครับฉะเชิงเทราเตรียมตัวเลยนะคลองด่านพนัสนิคมนะฮะชลบุรีคิดว่าน่าจะประมาณถ้าฟ้าฝนยังมีกำลังอยู่นะครับประมาณ6 โมงครึ่งฝั่งเนี้ยฝั่งตะวันออกนะปราจีนนะชลบุรีที่ว่านี่นะนะเตรียมตัวรับมือเลยนะถ้ากำลังฝนยังมีพลังอยู่นะว่าตอนนี้มันกำลังลงหนักเลยนะครับที่กรุงเทพนครปฐมราชบุรีคือจากสวนพึ่งมานี่คือลากมาเลยนะครับเตรียมตัวโปเต้ไม่ได้กลับแน่นอนโปเต้ถ้าโปเต้ตัดสินใจกลับก็ได้นะฮะหรือว่าจะเปียกฝนไปเลยเพราะมันไม่หยุดง่ายโปเต้ไม่หยุดง่ายแน่นอนนะดูตามเรดาร์ตรวจอากาศ อย่างดักเลยเด้อนะฮะไรเดอร์ต้องหยุดเลยนะพี่โอ้พี่สบัดว่าชอบมากครับเพลงนี้ยุค90เลยใช่ไหมพี่สบัดตอนนี้ฝนหยุดหรือยังแถวๆบ้านพี่เหรอคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังเคยมีคนวิ่งเคยขับรถยนต์หรือว่าขับรถแล้วมีคนวิ่งตัดหน้ารถหรือเปล่าเรื่องนี้น่ากลัวนะอาจจะเข้าเรื่องหลอนกันสั้นๆน้อยหนึ่งเรื่องนะฮะเรื่องนี้ทีมงานชนชื่นนะครับเขามีโอกาสได้ไปเดินทางไปเหมือนกับไปรับงานเล่นลิเกเล่นตลกเนี่ยที่ต่างที่จังหวัดหนึ่งในโซนของอบอกจังหวัดเล็กๆเนาะเขาบอกว่าที่แถวบางสะพานบางสะพานนะครับบางสะพานก็คือจะเข้าสู่ภาคใต้แล้วใช่ไหมครับประจวบคีรีขันใช่ไหมบางสะพานอยู่ประจวบใช่ไหมฮะเขาบอกว่ากำลังขับรถไปทีมงานชนชื่นเอารถไปคนละคันเพราะมันก็ไม่ไกลเกินไปจากกรุงเทพมหานครไปรับงานแล้วก็กลางเดินทางเพื่อที่จะมุ่งหน้าสู่ประจวบคีรีขันนะแต่ปรากฏว่าเจอเรื่องราวหลอนเอาเรื่องนี้แล้วกันเนาะหนึ่งเรื่องสั้นๆแล้วกันนั้นนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงนี้แล้วกันนะฮะก็บอกคุณผู้ฟังนะครับว่าใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับบางครั้งบางคนก็ไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เนาะพี่สมบัติว่ายังไม่หยุดนะครับปล่อยๆแต่ตกนานมากใช่พี่มันตกนานมากเลยไม่หยุดง่ายหรอกนะครับเรื่องนี้เล่าไปโดยคุณหลุยชนชื่นครับทีมงานจิ้มชนชื่นย้อนกลับไปเมื่อโอ้โห10 กว่าปีกับ20 ปีที่แล้วได้มีโอกาสขับรถนะฮะจากกรุงเทพมหานครเพื่อจะไปดีเล่นตลกนะครับที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับบางสะพานก็มีการว่าจ้างให้ไปเนาะก็เอารถยนต์ไปคนละคันกันนั่งกันไป2 คนบ้าง 3 คนบ้างนะฮะโดยพี่หลุยเนี่ยเขานั่งไปกับพี่จิ้มชนชื่นนะฮะแล้วเขาในสมัยนั้นยังเป็นวัยรุ่นอยู่20ปีที่แล้วฮะนะยังไม่มีสมาร์ทโฟนอะไรเลยนะฮะก็มีโทรศัพท์มือถือตกนานมากใช่พี่มันตกนานมากเลยไม่หยุดง่ายหรอกนะครับเรื่องนี้เล่าไปโดยคุณหลุยชนชื่นครับทีมงานจิ้มชนชื่นย้อนกลับไปเมื่อโอ้โห10 กว่าปีกับ20 ปีที่แล้วได้มีโอกาสขับรถนะฮะจากกรุงเทพมหานครเพื่อจะไปดีเล่นตลกนะครับที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับบางสะพานก็มีการว่าจ้างให้ไปเนาะก็เอารถยนต์ไปคนละคันกันนั่งกันไป2คนบ้าง3ค

ันมีช่วงเวลาอีกวันนะฮะก็เลยขับไปกลางคืนเพราะอากาศมันเย็นสบายนะฮะก็กะว่าจะไปเที่ยวก่อนหนึ่งวันนะครับที่ประจวบก่อนแล้วก็กลางคืนค่อยไปเล่นตลกอะไรเงี้ยนะฮะก็ขับรถกันไปตามกันไปแล้วตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่ารถของหลุยชวนชื่นเนี่ยเขาค่อนข้างจะโหลดต่ำโหลดเตี้ยหน่อยแอบเป็นรถวัยรุ่นในยุคนั้นนะครับแล้วมีจิ้มนั่งมาอยู่ข้างๆก็ขับกันไปเรื่อยตามถนนนะถนนเส้นหลักนะฮะมุ่งหน้าสู่ภาคใต้แล้วก็เขาเหยียบค่อนข้างจะไวทีเดียวเพราะว่าตอนนั้นก็วัยรุ่นแล้วก็ส่วนคนที่ตามมาข้างหลังเนี่ยขับช้ากว่านะครับในช่วงที่เพราะว่าพี่หลุยเนี่ยเขาจะรู้จักพิกัดนะครับของปลายทางว่างานที่เขาว่าจ้างอยู่ตรงไหนคาเฟ่ต่างๆอยู่ตรงไหนหรือว่าโรงแรมที่จองไว้อยู่ตรงไหนเขาจะรู้พื้นที่นะฮะในช่วงเวลาที่กำลังค่อยๆเหยียบรถนะฮะตอนแรกก็ขับเบาๆก่อนพอดึกๆมารถเริ่มโล่งเหยียบไปสิฮะเหยียบเต็มที่เลยถนนตรงด้วยนะฮะแล้วก็ดีดด้วยนะฮะก็เลยเหยียบกันสุดฤทธิ์สุดเดชนะจิมบอกเฮ้ยลุยขับช้าๆหน่อยเนี่ยชนคนตายนะหรือชนรถนะโอ้กลัวเลยพี่นะก็ว่ากันไปเนาะตามสภาพนะฮะพอขับมาได้ถึงช่วงเขาเรียกว่าช่วงโค้งร้อยศพนะฮะตรงนั้นมันจะมีสารอยู่เยอะมากๆเลยนะสารเจ้าที่เจ้าทางตามความเชื่อมันจะเป็นความโค้งนิดนึงเบี่ยงๆนิดนึงเขาว่ากันว่าตรงนั้นเนี่ยเคยมีดารานะเสียชีวิตด้วยไม่มีชื่อเลยนะดิฉันลืมไปแล้วแต่ถ้าจำชื่อได้จะเอามาเล่าให้ฟังนะในช่วงจังหวะที่กำลังเลี้ยวโค้งนะก็ค่อยเลี้ยวไปตามถนนเรื่อยๆนะก็ชะลอลงนะฮะก็ขับมุ่งหน้าต่อแป๊บเดียวนะฮะในหางสายตาทางซ้ายมือนะฮะมีความรู้สึกว่าเห็นอะไรขาวๆแวบๆตอนแรกเข้าใจว่าเป็นพวกผ้าเป็นกระสอบอะไรป่ะที่เขาพาดไว้ตรงข้างทางเพราะด้วยสมัยนั้นมันมืดคุณฟังสมัยนั้นจะบอกให้ฟังว่ามันยังไม่มีถนน4เลนนะยังเป็นถนน2เลนมันเป็นถนน2เลนอยู่นะครับ2เลนซ้ายขวานะครับคือมันจะมีไฟส้มๆแล้วก็ห่างๆทีหนึ่งไม่ได้สว่างเหมือนยุคปัจจุบันนี้ที่ย้อนกลับไป20กว่าปีที่แล้วนะครับเห็นเป็นขาวๆแวบๆหนึ่งก็คิดว่าอาจจะเป็นอะไรสักอย่างก็คลิกไม่ได้สนใจก็ขับเหยียบไปแป๊บเดียวนะฮะไอ้ร่างขาวๆนะฮะเหมือนขยับตัวแล้วเดินได้ขยับตัวแล้วพุ่งเข้ามานะฮะตรงบริเวณกลางรถในเลนซ้ายนะจิ้มชวนชื่นกับหลุยร้องเออะเลยเฮ้ยชนคนชนคนนะแล้วไอ้ขาวๆนั้นก็ลุกขึ้นบนหลังคารถอะฮะนึกภาพออกไหมฮะได้ยินเสียงเลยได้ยินเสียงเลยก็แบบเฮ้ยชนคนชนคนจอดนะฮะก็เลยรีบจอดกันเฮ้ยเฮ้ยชนคนนะเปิดประตูมาส่องดูไม่มีแม้แต่คนเดียวเลยนะฮะเราไปดูเฮ้ยมีร่องรอยป่ะกระจกแตกเปล่าไม่มีเหมือนกันงงมากเลยก็เลยเอ๊ยยังไงก็เดินไปส่องตามเหวนะครับตามต้นไม้ร่องไม้ต่างๆเอ๊ะหรือว่าเขากระเด็นตกไปที่อื่นหรือเปล่าตอนนั้นก็ตกใจมากนะสักพักนึงมีเพื่อนๆที่ขับตามกันมาว่าเฮ้ยพี่เกิดอะไรขึ้นนะฮะเห็นพี่เบรกเมื่อกี้นะฮะขับมาด้วยความเร็วสูงระวังเกิดอุบัติเหตุนะเฮ้ยพี่ชนคนว่ะพี่ชนคนอย่างเงี้ยนะฮะก็เลยบอกกันช่วยกันตามหาหน่อยสิก็เลยพากันจอดเลยทั้ง 4-5 คันที่ตามกันมาจากกรุงเทพนะฮะเปิดไฟฉายมีไฟฉายรถอยู่ก็เอามาส่องกันนะฮะตอนนั้นมือถือยังไม่ใช่สมาร์ทโฟนนะก็ไม่สามารถจะขอแจ้งอะไรได้นะฮะก็เลยพากันส่องอยู่ตรงนั้นนะฮะเป็นเกือบครึ่งชั่วโมงส่องเพราะว่าเรากลัวว่าเขาจะกระเด็นตกในเหวต่างๆเงี้ยแล้วไฟก็มืดด้วยนะครับครึ่งชั่วโมงหาไม่เจอแล้วก็เลยกลับไปส่องดูที่รถอีกทีหนึ่งนะครับไม่มีรอยก็มองหน้ากับจิ้มชวนชื่นว่าเฮ้ยพี่ตาฝาดหรือเปล่าเหล้าก็ไม่ได้กินมานะเหล้าก็ไม่ได้กินมาหรือว่าตาฝาดหรือเปล่าจิ้มบอกว่าเห็นจริงๆนะเขามันแบบว่าชนปั้งแล้วเขากระเด็นขึ้นเลยได้ยินเสียงเลยขึ้นหลังคารถข้างบนนะขึ้นข้างบนเลยสองคนมองหน้ากันรีบเบรกเลยนะครับก็เลยงงแล้วก็ปรากฏว่าสักพักหนึ่งมีเพื่อนที่ตามมาทีมงานชมชื่นบอกพี่เมื่อกี้พี่จำได้ไหมเมื่อกี้พี่ผ่านตรงศาลเจ้าที่เจ้าทางอ่ะเออจำได้ปกติเวลาเขาผ่านศาลเจ้าที่เจ้าทางเนี่ยมันจะต้องมีการบีบแตรใช่ไหมฮะเนาะมีการบีบแตรต่างๆอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะบางคนก็บีบบางคนก็ไม่บีบนะฮะพี่บีบแตรไหมเออไม่ได้บีบพี่ก็ขับมาตรงๆนี่แหละนะก็ขับมาด้วยความเร็วสูงด้วยนะฮะกลับไปขอขมาครับป่ะนะฮะกลับไปหาครับป่ะจะกลับไปจริงๆเหรอไปกลับไปเดี๋ยวก็เกิดเข้ามาอีกรอบนะเดี๋ยวเกิดเขาวิ่งตัดแต่เราจะเกิดอุบัติเหตุนะเพราะเราต้องเดินทางไปทำงานอยู่ก็เลยพากันวนรถกลับเป็นรถสองเลนเนี่ยฮะก็เลยวนง่ายวนกลับไปแล้วก็ไปเจอจริงๆนะฮะเป็นสารที่หูเป็นสารเก่าแบบเขาทิ้งไว้เต็มข้างทางเลยเป็นโค้งนะฮะนะก็เลยไปเหมือนกับขอขมาไปยืนนะพูดขอขมาสัก 4-5 นาทียืนมองแล้วก็พากันกลับนะฮะพากันเดินทางมุ่งหน้าสู่จากนั้นก็ขับช้าแล้วไม่กล้าขับไวแล้วกลัวนะก็ขับกันมุ่งหน้าก็ไม่เจออะไรจนกระทั่งมาถึงที่โรงแรมก็มาถึงโรงแรมตอนนั้นก็ใกล้สว่างแล้วเหมือนกันพอออกกันดึกๆนะฮะใกล้สว่างเลยก็เลยพากันนอนไปนะฮะก็เลยนอนไปก็เลยฝันนะฮะมีความฝันนะฮะพี่จิ้มนะกับในส่วนของหลุยก็ฝันว่ามีผู้หญิงมายืนมองที่คือในฝันเขาอยู่โรงแรมนั่นแหละนะครับแล้วก็มีคนมาเคาะห้องประตูนะครับแล้วก็เปิดประตูมาเป็นผู้หญิงคนที่ไม่รู้จักผู้หญิงไม่รู้

รุงตื่นเลยสรุงตื่นเลยตกใจมากนะฮะแล้วก็ฝันเหมือนกันทั้งสองคนไม่รู้เหมือนกันว่าดวงวิญญาณคนนั้นเป็นใครเป็นคนที่ตามมาหรือไม่อย่างไรก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะฮะก็ฝันฮะเขาก็บอกเฮ้ยพี่เช้ามาเราไปทำบุญปะรู้สึกว่าเหมือนเขาตามมานะฮะมันเขาตามมาหรือเปล่าเนี่ยก็เลยเช้ามารีบตื่นมันจะเช้าแล้วเนาะมันใกล้สว่างแล้วก็นอนกันแล้วก็เช้ามาก็ต้องตื่นแหกขี้ตากันไปก็ไปถามว่าน้องๆแถวนี้มีวัดอะไรไหมเงี้ยฮะก็เลยไปซื้อสังฆทานกันทำบุญให้ไม่รู้จักว่าเป็นใครด้วยผู้หญิงคนนั้นนะฮะแต่รู้ว่าคนที่วิ่งตัดหน้าเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงแล้วก็มาเข้าฝันด้วยก็เลยทำบุญสังฆทานไปให้แล้วก็เล่าให้หลวงพ่อฟังเพราะว่าคงจะเป็นสัมภเวสีนั่นแหละโยมระวังนะเพราะว่าพวกนี้บางครั้งบางทีเขาต้องการส่วนบุญนะครับแล้วเขาบางครั้งบางทีก็ทำบุญให้เขาไปก็จบละนะฮะแล้วก็อย่าให้มาเจอกันอีกเลยบางครั้งบางทีเขามาเขาเห็นคนต่างที่ต่างถิ่นต่างๆนะฮะเขาเห็นคนที่ไม่เคยผ่านเส้นนี้เขาอาจจะเคยอยู่ประจำตรงนั้นก็ได้นะครับก็ถือว่าจบกันไปเดี๋ยวกรวดน้ำอะไรให้มันให้เขาไปซะไม่รู้จักชื่อไม่เป็นไรก็อธิษฐานถึงเขาก็แล้วกันก็จบไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ไปเล่นตลกก็จากนั้นก็ไม่ค่ากับรถขับรถกลางคืนอีกหลายเดือนเป็นปีๆเลยไม่กล้าขับรถส่วนตัวเองกลางคืนอีกเลยเพราะกลัวมากๆเลยในยุคสมัยที่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะครับอันนี้เป็นประสบการณ์หนึ่งที่เคยเจอขึ้นประจวบคีรีขันธ์กลางคืนนะ20ปีที่แล้วนะฮะแล้วฟังนะฮะฟังเรื่องนี้รู้สึกอย่างไรบ้างนะบางครั้งบางทีเนาะเรื่องพวกนี้ถ้าไม่เจอกับใครเราก็ไม่รู้ไงไม่รู้ไงว่ามันจริงหรือเปล่าหรืออย่างไรนะแต่จิ้มคุณจิ้มเขาบอกยืนยันว่ามันจริงๆมันเสียงลุกๆเลยคือตกขึ้นบนหลังคาเลยแล้วหาไม่เจอนะครับคุณผู้ฟังนะฮะพี่สวัสดิ์บอกหลอนมากเลยพี่สวัสดิ์ว่าปลอมมากเรื่องนี้นะฮะปลอมมากนะครับว่ากันไปนะความเชื่อส่วนบุคคลแล้วกันเรื่องพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่คุณผู้ฟังเคยเจอไหมล่ะเคยเจอไหมล่ะนะมีแฟนรายการคนหนึ่งนะพี่อะไรนะลืมดีเจลืมชื่อไปละเขาจะขับรถเทรลเลอร์ฮะเทรลเลอร์ในการส่งของหรือว่าส่งรถนะคุณฟังก็เห็นรถส่งรถไหมเขาเรียกว่ารถเทรลเลอร์ไหมนะครับที่เขาจะส่งรถอะที่เขาจะเอารถเก๋งรถกระบะใส่ข้างหลังที่รถพ่วงอะที่มาเยอะๆเลยนะนะครับเขาบอกว่ามีครั้งหนึ่งนะฮะขับรถอยู่ฟังวีพีเรดิโอนี่เลยนะฮะขับรถอยู่กำลังขับรถกลางคืนนะฮะมีเห็นมีคนเดินตัดหน้ารถสีดำๆเดินตัดหน้ารถนะฮะและช่วงที่เขากำลังเดินตัดแล้วเขาก็เบรกพอเบรกปุ๊บเนี่ยเขาก็เดินไปถึงเกาะกลางแล้วจังหวะที่ถึงเกาะกลางปุ๊บเขาหันมามองเขาหันมามองพี่คนขับรถเขาก็ตกใจเลยก็รีบบึ่งรถไปเลยนะครับแต่ก็ไม่เจออะไรนะฮะเดินตัดมาแล้วก็หันมามองงงไหมอันนี้น่ากลัวนะแอบน่ากลัวนะฮะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะปกติแล้วดวงวิญญาณต่างๆนะคุณผู้ฟังครับเขาใช้ชีวิตปกตินะฮะในที่ของเขาอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเราผ่านไปเจอเขาหรือเปล่าอันนี้ก็เหมือนกันเขาอาจจะเดินผ่านเป็นปกติอยู่แล้วก็ได้นะครับแต่มันแปลกตรงที่ว่าเอ๊ะทำไมมันมีเสียงรุดขึ้นหลังคาด้วยอ่ะอันนี้งงมากเลยนะแต่ดวงวิญญาณสามารถที่จะมีร่างกายได้นะฮะเขาสามารถจะมาเป็นร่างได้นะฮะแต่ว่าเขาก็ถ้าเขาตายไปแล้วเขาจะตายรอบสองทำไมอ่ะนะอาจจะมีเนื้อหนังเหมือนกันเพราะดวงวิญญาณสามารถเคลื่อนย้ายของได้สามารถยกโต๊ะยกเก้าอี้ได้ทุกฝั่งเขาอาจจะมาในร่างนั้นก็เป็นได้เนาะแล้วเขาอาจจะหลุดมาแล้วก็อาจจะตกบนหลังรถจริงๆก็เป็นได้แล้วเขาก็วับหายไปเพราะว่าเขาถือว่าเขาเป็นดวงวิญญาณแล้วไงฮะมันเขาไม่ได้มีเนื้อหนังมังสาปกติเหมือนคนแล้วนะครับเนาะเอนจอยว่าสองกะโหลกคาร์ดิเจเรื่องนี้หลอนไปนะสองกะโหลกคือไม่ดูปลอมใช่ไหมก็ไม่รู้แหละเขาเล่าอย่างเงี้ยก็เล่าอย่างนั้นนะฮะนะฮะและเอนจอยเลยเคยเจอปะเคยเจอไหมแบบนี้นะฮะอาจจะดูปลอมไปเนาะนะฮะ 2.5 กะโหลกพี่ต้นคงบอกไว้แสดงว่ามาเหมือนเดียวกันนะฮะ 2.5 กะโหลกนะฮะเรื่องนี้ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลกันแล้วกันนะฮะใช้วิจารณญาณในการรับฟังเนาะเรื่องพวกนี้นะฮะอันนี้ก็แอบหลอนเหมือนกันนะฮะนะฮะดีเจว่านะเรื่องของการเดินตัดหน้ารถนี่นะอาจจะมีคนเคยเห็นเคยเจอแต่ถึงขั้นแบบเสียงรึกๆขึ้นหลังคานี่อาจจะดูเวอร์ไปถ้าตัดเรื่องนี้ออกนะถ้าสมมติว่ามีคนวิ่งตัดรถแล้วเบรกกระทันหันอันนี้นะมีโอกาสอยู่นะครับแต่ถ้าถึงขั้นขึ้นหลังคานี่อาจจะดูเวอร์วางแปลหลังการไปนะฮะก็ใช้วิจารณญาณในการฟังแล้วกันเนาะ นะครับเอาละช่วงนี้นะครับกี่โมงแล้วอุ๊ย37แล้วนะ5โมงเย็น5โมงครึ่งแล้วคุณผู้ฟังฮะฟังเพลงกันไปฟังเรื่องหลอนกันไปช่วงนี้เนาะนะฮะเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงต่อนะฮะอีกสักเพลงเดี๋ยวเข้ามาช่วงท้ายรายการกันละกันนะครับท้ายรายการเนาะนะช่วงท้ายรายการนะฮะ

0: ึงเพลงจากนี่เลยนะครับ Crazy Cafe ใช่เพลงว่าฤดูร้อนนะครับฤดูร้อนแต่ว่าเปิดในช่วงของฝนตกนะเปิดในช่วงของฝนตกนะครับเอาละครับช่วงนี้ 5:40 น. 40 นาทีแล้วตอนนี้ทางภาคกลางเจอฝนกันทุกที่เลยทีเดียวเนาะเจอฝนกระหน่ำอย่างหนักทีเดียวนะครับกลับบ้านกับช่องไม่ได้ตอนนี้หลายคนทีเดียวนะครับก็นั่งฟังเพลงไปเรื่อยๆกันเลยกันนะฮะส่วนเชียงใหม่ตรงนี้นี่รู้สึกว่าข้างนอกเริ่มก็ยังมีแดดอยู่นะครับมีแดดอยู่ปกติอยู่แต่ว่ารู้สึกว่าทางฝั่งน่าจะลำพูนบ้างหรือสระพีที่อย่างนั้นมืดๆมาหน่อยนะฮะมืดๆมานิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ตกนะก็ยังร้อนปกติเหมือนเดิมนะครับวันนี้นะร้อนปกติเหมือนเดิมนะ
1: การไม่มีค่าฉันเดินหลงทางอยู่กลางผู้คน
0: เมื่อกี้เราเล่าเรื่องหลอนเรื่องผีไปนะมีคนฟังว่าดีเจฮะขอเพลงหิ่งห้อยของ Ten Pass หน่อยเพลงนี้มันเป็นเพลงหลอนเหรอเดี๋ยวกดฟังก่อนนะนะฮะมันเป็นแนวสไตล์เขาเรียกว่าเป็นก็เป็นเพลง AI นั่นแหละนะครับแต่ว่ามันมาสไตล์เขาเรียกว่าเป็นแบบหนุ่มหลอนๆหน่อยแรปเปอร์เบาๆนะฮะอาจจะเปิดให้ฟังปิดท้ายรายการในช่วงท้ายตอนนี้ 5:40 น. 41 นาทีนะครับแล้วฟังแล้วฮะเคยเจอเรื่องหลอนหรือเปล่า
1: Yeah.
0: มองท้องฟ้าไม่เป็นเหมือนเคยนะฮะวันนี้ฟังเรื่องหลอนในรถไม่ได้ทำกับข้าวเลยครับดีเจขับรถไปฟังเรื่องหลอนไประแวงเหมือนกันเด้อนะฮะที่เมื่อกี้ที่เขาเล่าเป็นไปได้เหมือนกันว่าที่เขาเบรกอาจจะเป็นเพราะว่าเสียงของรถมันกระชากหรือว่ามันสั่นกันแล้วเนาะอาจจะคิดว่าเป็นอะไรตกจากบนหลังคานะคุณฟังเวลาคุณฟังขับมาไปวันแล้วเบรกกันทันๆนะฮะอะไรต่างๆอุปกรณ์ต่างๆมันก็มีการสั่นสะเทือนเนาะก็อาจจะคิดไปเองก็ได้ว่าเออมันกระโดดมันกระเด้งขึ้นหลังคาแต่ว่าดีเจคิดว่าในกรณีของการเจออะไรแวบๆข้างทางเนี่ยมันมีนะมันมีจริงๆนะเวลาขับรถกลางคืนนะฮะหรือวิ่งตัดหน้ารถอาจจะมีบ้างนะแต่ว่าถึงขั้นแบบเป็นเนื้อเป็นดังตกบนหลังคาเนี่ยอาจจะเวอร์ไปแต่อาจจะเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะตกใจจริงๆเขาอาจจะมาจริงๆก็ไม่ได้ขาวๆอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็แวบหายไปในช่วงจังหวะที่เบรกเนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าอะไรบางอย่างทำให้เขาตกใจแล้วได้ยินเสียงแปลกๆนะฮะพี่สมบัติว่าตอนนี้ฟ้าไม่เปิดเลยครับพี่เจแต่ว่าตกบ่แรงนะฮะมันคลึ้มเมฆไงพี่มันคลึ้มเมฆมันคลึ้มเมฆมาหนึ่งเพลงครับที่ขอไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับเดี๋ยวนะต้องหนึ่งคุณเจขอดูเพลงแป๊บนึงนะฮะหิ่งห้อยใช่ไหมเพลงหิ่งห้อยจาก Ten Pass นะครับที่ฝากไว้นะครับเนาะหิ่งห้อยหิ่งใจนะฮะ5:00 น. กับอีก43นาทีส่งคุณผู้ฟังกลับบ้านกันเย็นนี้นะครับพี่อุสุนทรบอกว่าดีเจครับสาวทอม ผีชอบออกผีชอบออกนี่คืออะไรพี่ อะไรพี่สุนทรผีชอบออกนี่คืออะไรเล่นมุกอะไรอีกฮะนะเดี๋ยวนะนะคุณผู้ฟังที่ขับรถมาคนเดียวกลางคืนนะบางคนนี่สยองนะคลันซ่านขวาเฮ้ยจะมีคนนั่งโดยสารมาข้างหลังหรือเปล่านะครับหรือว่าบอกข้างๆจะมีคนนั่งหรือเปล่าอย่างพี่อู๋นี่ลงทุนเอาของมาตั้งไว้เลยต้องเอาของมาวางมาตั้งไว้อ๋อผีชอบออกเวลาค่ำโปรเพลย์ใช่ไหมพี่ท้องฟ้าครึมๆนี่นะใช่มัน 6:00 น. นะเริ่มมาแล้วนะระวังเด้อนะชื่อเพลงว่าหิ่งห้อยก็เป็นเพลง AI นะฮะระวังเด้อใครขับรถยนต์อยู่ตอนนี้นะหันซ่านควอลิตี้แล้วมี

นี่เลยนะครับเป็นเพลงแนวหลอนๆเหมือนกันชื่อเพลงว่าหิ่งห้อยนะฮะหิ่งห้อยแต่คุณผู้ฟังล่ะฮะเคยเจอหิ่งห้อยไหมมีพี่อู๋ว่าดีเจครับมีเคยมีกรณีของขับรถตอนค่ำๆเนาะนะไปส่งน้องกลับลำพูนนานแล้วนะครับปรากฏว่าเห็นอะไรบางอย่างยืนอยู่มีฝนตกด้วยปล่อยๆนะฮะเห็นเหมือนดวงวิญญาณนะยืนอยู่พอวนกลับไปไม่เจอนะบางครั้งบางทีเนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าสิ่งที่เราเห็นมันคืออะไรนะคนขับรถน่าจะเจอบ่อยคุณฟังนะสมมติวิญญาณผีเนี่ยไม่มีอะไรมากเรื่องจริงคือเห็นแค่นั้นเองเขาไม่สามารถทำเราได้นะฮะยืนให้เห็นปรากฏตัวให้เห็นขนาดริวจิตสัมผัสยังเคยเจอเลยริวขับรถกลับบ้านนะครับเปิดกล้องหน้ารถนะฮะตอนช่วงกำลังขับนะเห็นไอ้ดำๆนั่งอยู่บริเวณเกาะกลางถนนนะฮะทางด่วนเกาะกลางนะฮะที่มันเป็นไอ้ราวนะฮะมาเลื่อนดูกล้องย้อนหลังก็เจอจริงๆดำๆเมื่อคนอะไรมันจะไปนั่งอยู่กลางทางด่วนสูงแล้วนะฮะมันก็ตกลงข้างล่างเลยฮะปกติดวงวิญญาณเขาอยู่ทุกที่ก็ฟังครับเขาอยู่ทุกที่อยู่แล้วนะครับอยู่ในบ้านอยู่ในที่ท้องถนนนะครับอยู่ที่ว่าเขาจะปรากฏตัวให้เราเห็นหรือเปล่าอย่างไรนะอันนี้ว่าดีเจขาเพลงนี้มันเป็นเพลงเกี่ยวกับการเล่นคุณสายเพลงประกอบซีรีส์ใช่ไหมไอ้นี้ใช่ไหมพี่ที่พูดว่ากำลังฟังเรื่องหลอนส่งยอดเงินส่งของเมื่อวานวันนี้ยอดเงินตรงกันเฉยเลยเป๊ะเลยหลอนเลยทีเดียวเขาอาจจะไม่ให้หวยก็ได้ที่พูดเอาไปซื้อหวยที่นะครับทักทายลุงแป๊ะด้วยกันละกันลุงแป๊ะเพิ่งมาแหละฮะวันนี้ไปธุระมาครับไปต้อนรับผู้ว่าราชการมาที่ไหนครับอ๋อเพิ่งมาถึงตอน5 โมงครึ่งจะ6 โมงพอดีลุงแป๊ะนะครับนะไปต้อนรับผู้ว่าราชการเชียงใหม่นะครับที่อำเภอที่ในงานมานะครับนะครับดีเจไม่ทายหวยโพสพี่เลิฟด้วยเหรอไม่เป็นไรนะแต่ถ้าทายเพราะมันจะขืดแต่โปเต้เดี๋ยวมันจะขืดนะ นะครับเอาละครับคุณผู้ฟังในช่วงนี้ใกล้จะ6 โมงเย็นกันแล้วนะครับตอนนี้ฝนหยุดได้ยังครับทางภาคกลางนะฮะงั้นขอ1 เพลงกันละกันนะครับที่หยิบให้คุณผู้ฟังได้ฟังในช่วงเวลานี้นะฮะคงหนีไม่พ้นเพลงนี้แล้วล่ะนะครับนะหนีพ้นเพลงนี้แล้วล่ะนะฮะคือมันนึกถึงเพลงอะไรไม่ออกไงฮะว่างฮะนึกถึงเพลงอะไรไม่ออกนะฮะมันได้ถึงเพลงอะไรไม่ออกก็ต้องเพลงนี้อีกแล้วนะฮะลุงแป๊ะขอเพลงพี่เพิ่งขอมาขอเพลงท้ายรายการพอดีนะฮะอย่าไปคิดติชิโร่ตอนแรกว่าจะแกงแต่เห็นภาพส่งภาพผู้ว่ามาเลยไม่แกงละแต่จะบอกว่าลุงแป๊ะครับแหกตาดูแลนิดนึงนะฮะอีก10 นาทีจะ6 โมงเย็นแล้วนะครับมาทำไมเวลานี้นะฮะถ้ามาวันนี้ทำไมไม่มาพรุ่งนี้เลยล่ะครับอย่างนี้ฮะว่าจะแกงอยู่อ๋อมีคีส่งภาพผู้ว่ามาน่าจะไปต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองอยู่นะฮะก็เลยไม่แกงละตะกี้ก็มีคนแซวว่าลุงแป๊ะไม่มาถ้ามาปั๊บโดนแกงแน่เลยนะฮะ

ือผวังจิตครับปราณทิพย์นะปิดท้ายกันเย็นนี้นะครับ5โมงเย็น55นาทีนะครับวันนี้รู้สึกว่าช่วงนี้รู้สึกว่าค่ำไวลงเรื่อยๆแล้วนะครับ5โมงกว่า6โมงนี่คือมืดเริ่มมืดแล้วนะครับอย่างไรแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยกันละกันนะครับนะปิดท้ายกับข่าวนี้ก็แล้วกันนะฮะรัฐบาลจะต่อคนละครึ่งต่อหรือไม่เขาบอกว่ากำลังรอดูตัวเลขอยู่ว่าเป็นอย่างไรบ้างเงินพอไหมอย่างไรหรือว่าชาวบ้านการใช้คนละครึ่งเยอะมากน้อยเพียงใดนะฮะประมาณนั้นเขาบอกว่าเฟส2นะรอติดตามแล้วกันว่าจะมาหรือไม่มาครับในขณะที่กระแสเขาเรียกว่าเป็นการต่อต้านรัฐบาลยังคงหนักอยู่ในช่วงนี้หลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับในส่วนของสวนะครับที่โดนคดีไปแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นอะไรนะทีมงานของภูมิใจไทยนะที่รอดคดีเนาะของสวคือเอาง่ายๆเลยกันนะฮะคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยตรวจพบว่ามีการทุจริตการเลือกตั้งจริงๆมีการหัวการเลือกตั้งจริงๆในช่วงที่ผ่านมานะครับแต่ว่ากลับไม่ส่งรายชื่อของผู้ที่หัวการเลือกตั้งน่ะให้ศาลได้พิจารณาความผิดนะกับเลือกปกป้องคนเฉพาะภูมิใจไทยแต่คนที่ส่งไป77คนเนี่ยเป็นคนอื่นหมดเลยที่ไม่ใช่กรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยครับนะแต่เขาเลือกส่งเฉพาะในส่วนของคนนี้ไม่ใช่ลูกน้องภูมิใจไทยตอนนี้ลูกน้องภูมิใจไทยคงจะเดือดสิคนที่เป็นโดนคดีน่าจะเดือดเลยดีเจว่าน่าจะมีการแฉออกมาอีกนะฮะเพราะที่ผ่านมามีการแฉเยอะมากนะท่านหนุ่มนะฮะแฉเส้นเงินแต่กกต.ไม่รับนะฮะว่ามีการโอนเงินเข้าจริงมีการนัดรวมตัวกันนะครับที่โรงแรมนี้กี่โมงนะครับแล้วก็ใส่เสื้อสีเหลืองนะครับต่างๆนานาปรากฏว่าหลักฐานที่มีทั้งหมดเนี่ยกกต.ไม่รับคือรับก็เจ๊งสิฮะคือหลายคนถามว่าท่านเสียใจครับถ้าเลือกหลักฐานเหล่านี้ถ้าสูว่าเขารับหลักฐานเอาไว้ภาพต่างๆเนี่ยมันจะถึงไงยุบภูมิใจไทยครับถึงขั้นยุบเขารู้ไงว่าปลายทางมันจะเป็นการยุบพรรคภูมิใจไทยเขาเลยไม่รับก็เลยช่วยกันพยายามจะช่วยกันนะฮะช่วยกันที่จะไม่ให้ถึงขั้นของการยุบพรรคอย่างที่บอกไปนะครับว่าวันนั้นหลังจากที่พรรคสีส้มเนี่ยไปยกมือให้กับอนุทินเนวินเป็นนายกแล้วปั๊บนี่คือทุกอย่างจบแล้วหลายคนพยายามเรียกร้องว่าเพื่อไทยคุณก็ปล่อยมือจากภูมิใจไทยสินะฮะเพื่อไทยบอกว่าถ้าฉันปล่อยมือจากภูมิใจไทยพรรคสีเขียวของธรรมนัสพรหมเผ่าวิ่งเข้าทันทีวิ่งเข้าเสียบต่อทันทีรัฐบาลไม่ล้มนะฮะถ้าสมมติว่าวันนี้เพื่อไทยออกมาจากการเป็นร่วมรัฐบาลเนี่ยพรรคสีเขียวจะวิ่งเข้าใส่และจากนั้นล่ะครับอยู่กินยาวเลยนะฮะยาวตลอดการนานเทินเลยนะฮะสำหรับสีเขียวกับสีน้ำเงินเพื่อไทยก็ต้องอยู่เพื่อที่จะตรึงอำนาจไว้อยู่จริงๆเพื่อไทยกับภูมิใจไทยเขาไม่ได้ถูกกันนะฮะแต่เขาต้องอยู่เพื่อขานอำนาจซึ่งกันและกันเอาไว้เพราะเขารู้ว่าถ้าสมมติวันนี้เขาออกมาปั๊บเนี่ยธรรมนัสมันคือแป้งวิ่งทันทีเลยและจะกลายเป็นรัฐบาลใหม่ก็คือมันคือแป้งผสมกับสีน้ำเงินเพื่อไทยก็ต้องมาเป็นฝ่ายค้านมาเป็นฝ่ายค้านนะฮะก็ฝ่ายค้านปุ๊บไม่พอนะฮะเพื่อไทยก็จะโดนยัดคดีอีกมันดีไม่ดีคุณทักษิณจะโดนเข้าคุกอีกรอบนึงนะฮะเพราะว่าพวกนี้เขาชอบเล่นงานรับหลังเมื่อไหร่ถ้าหมดอำนาจปั๊บเนี่ยเขาจะเล่นงานรับหลังเพราะเขาต้องอยู่คานอำนาจกันเขาไม่ได้ชอบกันหรอกคุณฟังฮะแต่มันต้องอยู่เพื่อคานอำนาจซึ่งกันและกันอันนี้เข้าใจความหมายเนาะว่ามันคืออะไรทำไมเขาถึงไม่ถอนตัวออกมานะครับถ้าถอนออกตัวมันคือชิบหายเลยแต่นั้นเขาจะเล่นงานทั้งส้มทั้งแดงแบบสุดที่สุดเด็ดทีเดียวแล้วก็ไม่ได้ผุดได้เกิดเลือกตั้งรอบต่อไปนี่คือหมดหวังเลยว่าส้มกับแดงจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคือจบหมดเลยเขาจะปิดทุกอย่างเลยเขาจะให้เขียวกับน้ำเงินอยู่ตลอดกาลและนานเทินอันนี้เข้าใจความหมายหรือยังว่าทำไมแดงเขาไม่ยอมผุดออกมาเพราะเขารู้วงในอยู่ว่าอะไรเป็นยังไงตอนนี้เขาต้องอยู่เพื่อที่จะทำหน้าที่ที่ทำนะก็ไม่ได้ทะเลาะ กันแล้วก็ไม่ได้ด่ากันแต่ก็อยู่นิ่งๆกันอ่ะคานอำนาจนะครับเพราะเวลาเราจะคอมเมนต์อะไรเฮดิจิเห็นอินฟลูเอนเซอร์หลายคนในโซเชียลเนี่ยนะครับไม่มีสตินะครับเพื่อไทยทำไมไม่ปล่อยมือออกมาเป็นฝ่ายค้านอยู่กับมันทำไมอนุทินน่ะนั่นฮะปล่อยมือก็ชิบหายสิฮะเขียวโดดใส่เลยนะฮะมันคือแป้งนะฮะเราจะได้ดีไม่ดีอาจจะได้รัฐมนตรีมันคือแป้งกลับมาอีกรอบนึงนะฮะอันนี้เข้าใจความหมายเนาะมันคืออะไรนะฮะอาการเมืองครับการเมืองนี่ก็เป็นเรื่องราวที่สรุปให้ฟังกันเนาะหลากหลายนะครบนะพี่เนาะชายหนุ่มเนาะผลกระแสเรื่องผีนะฮะเรื่องเพลงนะฮะครบการเมืองพอละลารายการละนะฮะปิดท้ายกับเพลงนี้ครับอย่าไปคิดของติ๊กชิโร่แล้วเจอกันใหม่ขอบคุณ True Detect ด้วยนะครับร้านยำปูม้าจะยอดเชียงใหม่แล้วก็ร้านจะยาวข้าวต้มบาทเดียวครับให้การดูแลให้การสนับสนุนกันครับรับลาไปก่อนเย็นนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ

ุณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์ขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station คุณกำลังฟัง BP FM Unlimited Music Station เพราะทุกเพลงร้องตามได้ที่ BP Radio ที่นี่ BP Radio Online Thailand คลื่นเพลงเพราะ24ชั่วโมงออนแอร์จากจังหวัดเชียงใหม่ฟังเพลงเพราะออนไลน์ได้24ชั่วโมง

ลื่นเดียวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio

อยากขอเพลงกับ BPFM แชทคุยกันได้ที่ Facebook พิมพ์ค้นหา BP Radio ฟังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา0840456

ทักทายกันช่วงเวลาของสี่ทุ่มนะครับกับดีเจวินที่ BP Radio นะครับเมื่อกี้จบไปกับเพลงของดร.ฟูเนาะที่เปิดเล่นจบกันไปนะครับคืนได้เจอกันนะครับคืนก่อนวันหวยออกพรุ่งนี้นะฮะวันที่16นะครับวันหวยออกเลยของหลายๆคนนะครับเรามาทักทายกันช่วงนี้กันแล้วกันกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะฮะที่ BP Radio ได้เลยนะจ๊ะกับวันสบายๆกันนะครับมาก็ยังเอ่ยอามาละนะฮะโปเต้โปแตะมาละโปเต้โปแตะมาละนะฮะเดี๋ยวเปิดเพลงรอก่อนสักครู่หนึ่งนะฮะใน YouTube เพิ่งเป็นไลฟ์นะครับส่วนทาง FM นะครับในแอปตอนนี้มาแล้วเนาะฟังกันอยู่ประจำอยู่แล้วนะฮะสวัสดีพี่เอ็มอรัญวาสีด้วยกันแล้วกันนะครับ

พี่เอ็มอันวาสีนะครับพี่โอนะฮะทักทายด้วยนะครับหลอนมากอังคารคุมโปงเอาเรื่องอังคารคุมโปงเรื่องอะไรบ้างเอ่ยอังคารคุมโปง close up โดยอะไรอ่ะน้ำจิ้มตอนนี้เขาเป็นสปอนเซอร์ไปอะไรไม่ได้ดูนานแล้วนะฮะฮะพี่เฟิร์สนะครับขอเพลงในวัดมีอะไรอ่ะในวัดมีเวฟนะฮะสรรหาเพลงนะฮะแหมเดี๋ยวรอคนฟังมาสักครู่หนึ่งนะครับสวัสดีพี่ต้อมอะตอมบวกค้างด้วยก็แล้วกันนะฮะทำอะไรอยู่ฮะเดี๋ยวเราเปิดเพลงรอคุณผู้ฟังสักครู่หนึ่งนะครับโปเต้มาแล้วไอ้ก็หล่อไอ้ก็หล่อมาแล้วนะครับเรารอสักครู่หนึ่งนะจะทยอยเข้ามากันในช่วงเวลาค่ำคืนนี้กับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะครับ0840456862ครับ0840845862นะฮะพี่ต้อมกำลังกินข้าวอยู่นะฮะสเต็กสลัดนะฮะ

มันเจ็บจะขาดใจอยู่ตรงหน้าเธอนะครับนี่คือเพลงจากแพนเค้กนะครับโคเต้ชอบเพลงนี้นะฮะจะขาดใจนะฮะมาทักทายกันคืนนี้นะครับตอนนี้4ทุ่มเจ็ดทีโปเต้ตอนนี้ฝนหยุดหรือยังกรุงเทพมหานครเมื่อกี้ตอนเย็นตอนจัดรายการตอนเย็นตอนบ่ายเมื่อกี้โปเต้บอกว่ากำลังเลิกงาน5โมงสรุปแล้วกลับไม่ได้นะครับดังทำงานต่อเพราะว่าฝนกระหน่ำนะฮะที่ทางหลายๆที่เลยนะครับตอนนี้จะดูในเรดาร์ตรวจอากาศนะครับตอนนี้มีฝนตกโอ้โหยังไม่หยุดเหรอโปเต้ในเรดาร์ยังคงตกอยู่นะฮะพี่โอครับพี่โอฝนหยุดยังนักข่าวพี่โอนี่นะตัวแทนจากกรุงเทพมหานครนะฮะตอนนี้นะในเรดาร์เนี่ยนะครับตั้งแต่นครสวรรค์ลงไปตกเลยนะครับนครสวรรค์นะครับลงไปลพบุรีนะครับนะฮะลงไปปากช่องอยุธยานะครับปราจีนอย่างที่ดีเจบอกไปเลยนะครับว่าเมื่อกี้นครปฐมกาญจนบุรีอยู่ยาวเลยลากอยู่ถึงนู่นเลยตอนเย็นๆเมื่อกี้ค่ำๆเมื่อกี้มันอยู่ที่ประมาณสักกรุงเทพตอนกลางๆอยู่ยังไม่ถึงปราจีนยังไม่ถึงฝั่งนั้นนะฮะฝั่งที่ตอนออกนะฮะตอนนี้ไปนู่นแล้วไปสระแก้วนะครับไปปราจีนนครนายกอะไรอย่างนี้นะฮะนะแล้วมันก็จะไหลไปเรื่อยๆตามทิศทางของฝนนะฮะก็จะไหลค่อยๆเข้าสู่บุรีรัมย์นะครับสุรินทร์นะครับต่อไปมันเป็นทิศทางของฝนนะฮะที่มันหมุนไปนี่ครับอันนี้คือภาคกลางแล้วครับภาคตอนออกนะส่วนภาคออกตอนนี้ยังอยู่ที่แถวเดี๋ยวคนหน้าเขาดูก่อนนะฮะบ้านเพเหรอฮะเนาะเกาะเสม็ดอย่างเงี้ยนะกำลังตกอยู่นะเวลานี้อำเภอแกรงเงี้ยนะฮะกำลังตกอยู่นะครับส่วนทางอุบลนะครับทางบุญทริกเนี่ยก็ตกอยู่นะเดี๋ยวขอดูก่อนนะขอซูมดูก่อนนะครับตอนนี้ทางอุบลก็ตกอยู่ใช่ไหมครับโอ้นี่อุบลบุญทริกนะตกอยู่นะฮะในเรดาร์ขึ้นมาเต็มทีเดียวโดยเฉพาะทางเมืองปากเซประเทศลาวนะฮะพี่โกศินนะฮะพี่ปอนตกไหมฮะทางยังฟังอยู่ป่ะพี่ปอนนะฮะโกศินนะฮะเดชอุดมนะครับบุญทริกนะครับยะทองตกป่ะนะฮะเขื่อนสิรินธรนี่ตกหมดเลยตัวเมืองอุบลนะครับทุกโซนเลยนะครับอุบลทั้งจังหวัดเลยแต่มันจะหนักที่สุดก็คือจะเป็นที่นาจรวยนะครับนี่ไงบ้านยายน้ำอินิบ้านนาไงบุญทริกนะครับนาจรวยนะฮะตกหมดเลยแล้วข้ามฝั่งไปประเทศลาวนะครับที่ปากเซนะครับลงมาทางเขมรด้วยนะก็ตกอยู่เหมือนกันนะฮะนะนี่คืออิทธิพลจากพายุจากฝนฟ้าอากาศที่แผ่สภาพอากาศลงมานะครับกรมอุตุเตือนเอาไว้นะครับว่าวันนี้พรุ่งนี้เป็นต้นไปจะมีอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมากระทบกันทำให้เกิดอากาศแปรปรวนนะครับแล้วก็เกิดฝนฟ้านะครับส่วนทางภาคเหนือนะฮะพี่เอมรันวาสีคุณฝั่งภาคเหนือยังไม่มานะนะยังไม่มีนะแต่ว่าทางเชียงใหม่เนี่ยโซนสายใต้เนี่ยมีเล็กน้อยนะครับตั้งแต่อำเภอหางดงลงไปนะครับลำพูนก็มีแปะปลายอำเภอฮอดของบ้านตาเนินนะตกอยู่นะครับแต่พี่โอบ้านตาเนินตกอยู่นะฮะมันห่งลำพูนแม่แจ่มนี่นะฮะแต่ในส่วนของในตัวเมืองขึ้นมานิดนึงมีหน่อยนึงยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่คาดว่าอาจจะเยอะขึ้นมากน้อยไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอันนี้คือฝนฟ้าอากาศครับที่รายงานให้คุณฟังทราบกันนะจ๊ะแล้วเป็นไงบ้างล่ะฮะแต่ละพื้นที่เย็นสบายไหมพี่กระปังหาสวัสดีครับขอเพลงกรงทองด้วยฮะได้เลยครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะนะครับพี่เฟิร์สเป็นไงฝนตกไหมนะครับพี่นกนะฮะบอกว่าทักจาดิจิทัลด้วยตอนกลางวันบ่ได้มานะตอนกลางคืนมันนี้มาฟังกันแล้วกันขอเพลงอะไรก็ยอมของเสกนะเจ้าได้เลยครับพี่นกเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับพี่ชาตรีบอกว่าเชียงดาวอากาศดีมากครับดีเจอากาศเย็นสบายใช่ไหมดีเลยพี่อากาศเย็นสบายนะครับพี่ชาตรีสีชนนะฮะทักทายเข้ามานะครับมาเรามาเปิดเพลงนี้กันตรงนี้ต่อเดี๋ยวเปิดสายหน้าไมค์กันนะครับเดี๋ยวใครจะทักทายอะไรก็เสียหายกันได้ที่0840456862นะฮะงั้นเดี๋ยวเปิดเอาเย็นๆก็แล้วกันนะครับพี่นกอยากฟังอะไรก็ยอมใช่ไหมวันนี้ไม่ได้มาฟังกลางวันมาฟังคืนเอาก็ได้นะฮะทางยูทูบนะครับสายลมเจ็บปวดช็อกโกแลตจังออนสีเป็นไงบ้างฝนตกหนักละสีบ้านตัวเองอะฮะปราจีนบุรีฮะนะฮะอะไรก็ยอมนะครับ0840456862ครับ0840456862นะครับเดี๋ยวทักทายกันได้ใครจะหน้าใหม่ก็เสียหายกันได้ก็แล้วกันนะฮะขอบคุณ True Detail ครับให้การดูแลให้การสนับสนุนช่วงนี้นะครับเลือกซิมเบอร์สวยเลือกโปรโมชั่นแพ็คเกจดีๆเลือกซิมจาก True แล้วก็ Detail ได้เลยนะครับร้านยำปูม้าเจ็ดยอดเชียงใหม่พร้อมหนัวพร้อมแซ่บและทุกๆวันที่ยำปูม้าที่ยำปูม้าเจ็ดยอดเชียงใหม่แล้วก็ร้านเจ๊ยอข้าวต้มบัตรเดียวด้วยนะครับทักทายพี่สนนะฮะพี่สนแม่เหี่ยเชียงใหม่ด้วยพี่เฟิร์สว่าไม่ตกแล้วเมื่อเช้าตกเยอะมากมากที่สุดในรอบปีใช่ไหมชลบุรีมักคงอยู่โรงพยาบาล นะครับวันนี้มักคงอยู่โรงพยาบาล นะครับติดเชื้ออันนี้ละแผลตรงขานะครับ
ดมินมาคงอาจจะไม่ได้เข้ามาลดแล่นนะครับคุณ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าอะไรก็ยอมครับเพลงจากโลโซนะฮะนะอะไรก็ยอมเธอนะครับเรามาชัดกันนะครับชาบูม่อหลายคนนะหวังปี้นะครับออนซีบอกว่าอยากฟังบริสแลมว่ะดีกรูบอกว่าขอเพลงถามสักหน่อยของทาทาด้วยเพชรบรรณวาสียังไม่ได้ขอเพลงเนาะมาทักทายเฉยๆนะครับวันนี้พี่สนมีเมนูอะไรบ้างฮะมีไหมเอ่ยปกติพี่สนในกลางคืนก็จะมีเมนูมาให้ดูตลอดเลยนะฮะมีแกงอะไรต่างๆนานาอะไรอย่างเงี้ยนะครับลงมาคุยกันช่วงนี้กันแล้วกันกับเพลงที่อยากฟังกันนะครับ16:17 นะครับมีคุณฟังขอเพลงสากลมาด้วยนะฮะเมื่อกี้บีการูขอเพลงขอถามสักหน่อยช่วงนี้บีการูอยู่ในช่วงการพักใจพักอกพักใจแหละฮะเก็บซ่อนตัวพี่หมูก็ฟังอยู่นะฮะพี่หมูนี่ไปเที่ยวภาคใต้มาพี่สดวันดีใจครับตอนนี้เปิดแอร์อยู่นะฮะ

หนึ่งเพลงจากทาทายังด้วยนะครับนี่คือขอถามสักคำนะสักคำสองคำขอถามสักคำสองคำได้หรือเปล่าเออส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะฮะวันนี้มีคนฟังขอเพลงสากลด้วยนะ เดี๋ยวเปิดให้ฟังพี่สนวันนี้ใจแคบวันสองสามวันที่อากาศร้อนมากๆเลยใช่พี่ร้อนมากๆเลยนะฮะพี่สนก็เลยจัดเอสเก้าเก้ามาอีกหนึ่งแก้วมาเลยนะฮะนะครับเราดูนะเอสเก้าเก้าในคืนนี้เอ๊นี่ฟังเสียงนะอันนี้ไม่ใช่เสียงคล้องระฆังใดๆนะฮะเติมนี่เป็นไงชุ่มชื่นหัวใจไหมฮะก็เลยต้องจัดเครื่องดื่มเย็นๆแก้ร้อนสักหน่อยใช่ป่ะทาแล้วพี่ทายังว่ะอันนี้ใครจะได้ไหมทักทายกันได้นะจ๊ะ0840456862นะฮะเดี๋ยวเราเล่นเพลงมีจังหวะกันสักหน่อยดีกว่าดับเบิลโอเนาะเล่นเพลงมีจังหวะกันหน่อยนะฮะเดี๋ยวคืนนี้ดึกๆเหมือนเดิมเดี๋ยวมีเรื่องหลอนๆให้ฟังเหมือนเดิมนะฮะมีเรื่องหลอนให้ฟังเดี๋ยวให้ฟังกรงทองดีกว่าเมื่อกี้มีกรงทองแล้วก็มีในวัดมีเว็บในวัดมีเน่เป็นเพลงฝรั่งนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันขอกรงทองก่อนนะครับเมื่อกี้อยากฟังจากพี่กัลปังหานะฮะนี่กรงทองนะฮะวง Paradox นะ Paradox นะฮะมาเลยสี่ทุ่มกับอีก23นาทีกับวันสบายๆตรงนี้ได้เลยนะฮะสวัสดีทางแชทนะครับดีใจครับฟังจากสิงคโปร์ขอเพลงดาวประดับใจของดอนสระเบียบหน่อยพี่ชื่ออะไรครับพี่ฮะที่เป็นรูปในหลวงเนี่ยชื่ออะไรเอ่ยฟังอยู่สิงคโปร์เหรอครับอ้าวสิงคโปร์นี่ตอนนี้สิงคโปร์เป็นฤดูกาลอะไรฮะโอ้สิงคโปร์เป็นประเทศที่น่าเที่ยวมากเลยฮะพี่รู้ไหมว่าดีเจวินนี่นะดีเจทันนี่นะว่างๆนี่นะไม่ได้ไปละฮะแต่ว่าส่องผ่านทางด้านของ Google Map นะฮะก็คือจะดู Google Map ไปเที่ยวจังหวัดประเทศนั้นประเทศนี้ไปเที่ยวอินโดนีเซียไปเที่ยวมาเลเซียนะฮะเที่ยวผ่าน Google Map สิงคโปร์นะครับชื่ออะไรครับพี่ฮะไอ้มีสายโทรศัพท์ก็มาวางสายไปแล้วนะฮะอะไรอะโซคัพปิงสิงคโปร์งั้นเดี๋ยวขอเปิดหนึ่งเพลงก่อนมาขอเปิดกรงทองก่อนมาเดี๋ยวแล้วค่อยมารับสายกันขอเปิดหนึ่งเพลงก่อนเดี๋ยวมารับสายกันนะ0840456862ครับ0840456862นะครับนะฮะ YouTube ไปหลับไปหรอหวังพี่เจ้าว่าฝันดีทุกคนฮะเป็นไบโพล่าพวกเนี้ยนะฮะช่วงเวลาประมาณสัก4ทุ่มมันไม่มามันมาสักเที่ยงคืนเดี๋ยวคือจะปิดไล่มัน

0: ฮะกงทองกงใจเพลงจาก Paradox นะครับที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะครับมาสายประจำนะฮะทักทายกันได้คืนนี้นะจ๊ะซาตานมาละนะฮะวันนี้แอดมินมาคุงเข้าโรงพยาบาล นะฮะไม่ได้มาแชทด้วยนะครับฟรีก็คือเหมือนกับประมาณว่าติดเชื้อแนวตรงแผลฮะที่ป่วยนะฮะก็เลยต้องเข้าไปเลยฉีดยารักษาที่โรงพยาบาลนะมาคุงนะฮะก็เลยไม่ได้เข้ามาทักทายกันในคืนนี้นะฮะนะครับ4:30 คุณฟังมานะฮะช่วงนี้มีคุณฟังทักทายเข้ามาหลายข้อความทีเดียวนะจ๊ะนะฮะชื่ออะไรเหรอชื่อลิมเหรอฮะชื่อลิมสัปดาห์นี้มีหมอกควันชื่อแปลกดีนะฮะสัปดาห์นี้มีหมอกควันนะจ๊ะมาจากสิงคโปร์นะเดี๋ยวเปิดให้นะฮะเพลงดาวประดับใจของตอนสอนระเบียบใช่ไหมมาเปิดสายครับสายประจำมาละสายมั่นหน้ามั่นโหนกมาละมารับสายดีกว่านะฮะสวัสดีครับที่เจวินครับ
1: เอ้า
0: ไป
1: แย่งพ
0: ู
1: ดไปแล้ว
0: เอ้าก็แย่งพูดไงเออจะต้องไม่ได้พูดเออทำอะไรอยู่นะฮะ
1: อยู่ที่ทำงานครับ
0: อ๋ออยู่ที่ทำงานนะฮะ
1: จีวินนี่ดูที่ทุกภาคไหมครับ
0: ไม่ได้ดูทุกภาคดูที่ภาคแรกภาคเดียวทำไมเหรออ ๋
1: อเดี๋ยวที่เข้า30ดีไหมเหรออ
0: ืมมันมีภาคใหม่ดีเออ
1: 30เนี่ย
0: แล้วจะไปดูไหม
1: ก็นัดเพื่อนมาไปดูว่าอะไร
0: หรอจะดูโรงหนังที่ไหนอ่ะ
1: ดูที่บ้านโป่งดูที่โลตัสเมเจอร์นี่นะครับ
0: เดี๋ยวจะไปร้องคาราโอเกะไหม
1: โอ้เดี๋ยวนี้โรงตับมีคาราโอเกะเพลงละ5 บาทแล้วครับ
0: เพลงละ5 บาท
1: เอ้ยเพลงละ10 บาท
0: โอ้ยแพงอยู่นะหรอแล้วก็จะร้องกี่เพลงไม่รู
1: ้ก็ย้อนเรียนไปแล้วก็ต้องมีมือถือนะเพราะมือถือเชื่อมต่อ Wi-Fi ครับ
0: อ๋อเพื่อจะกดเลือกเพลงนี่หรอ
1: ครับ
0: เดี๋ยวมันก็ทันสมัยเนาะตามยุคทันสมัยนะฮะอะฮะ
1: เหมือนฝนตกเหมือนฝนตกหน่อยนึง
0: ตอนนี้ยังตกอยู่ไหมหรือว่าหยุดแล้วบ้านโป่งฮะ
1: หยุดไปแล้วครับเมื่อตอนช่วงประมาณใบสองใบสามมันตกหนัก
0: อ๋อโอเคเข้าใจนะฮะอ่ะช่ำช่ำเลยวันนี้ขอเพลงอะไรดีครับ
1: ไอ้นอนน้อยแชมป์สุภวัตมีไหมครับนอนน้อย
0: มีของแชมป์นะมีสิ
1: เพราะมือถือเชื่อมต่อ Wi-Fi ครับ
0: อ๋อเพื่อจะกดเลือกเพลงนี้หรอ
1: ครับ
0: เดี๋ยวมันก็ทันสมัยเนาะตามยุคทันสมัยนะฮะอ่ะฮะ
1: เหมือนฝนตกเหมือนฝนตกหน่อยนึง
0: ตอนนี้ยังตกอยู่ไหมหรือว่าหยุดแล้วบ้านโป่งฮะ
1: หยุดไปแล้วครับเมื่อตอนช่วงประมาณใบสองใบสามมันตกหนัก
0: อ๋อโอเคโอเค

0: พลงนอนน้อยเข้ามานะฮะมาทักทายคืนนี้ครับมาลิมบอกว่าส่งบรรยากาศมาที่ประเทศสิงคโปร์นะฮะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะที่มันเป็นลักษณะของคล้ายๆเหมือนอะไรนะเหมือนชิงช้าสวรรค์สูงๆนะเออนั่นแหละนะฮะก็เป็นสัญลักษณ์ของเมืองจริงๆสิงคโปร์เป็นเมืองที่ไม่ใหญ่นะครับเป็นเมืองที่ไม่ใหญ่นะฮะแล้วลิมไปทำงานหรือไปทำอะไรฮะที่สิงคโปร์หรือไปมีครอบครัวหรือไปทำงานฮะบอกดีเจด้วยอาจเป็นเสียงโซมาก็ได้ถ้าพิมพ์ยากอ่ะบอกว่าสัปดาห์นี้หมอกควันเยอะมากเห็นข่าวว่ามีปัญหาหมอกควันไฟป่าที่สิงคโปร์นะครับมีไฟไหม้นะฮะที่ประเทศเพื่อนบ้านเลยทำให้เกิดหมอกควันนะฮะพี่อนันต์ภาษีส่งเพลงวันละจ้า2เพลงเหรอฮะเดี๋ยวดู SMS แป๊บนึงนะครับวันนี้ฝากเพลงเข้ามานะครับลืมไปไม่รักกันของนูโวนะครับแล้วก็โทรหาเนเดอร์โอ้โหตายอรไทยเลยใช่ไหมฮะได้ครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะจ๊ะมีสายไหมเร็วๆวันนี้ไม่มีสายไม่เป็นไรนะเดี๋ยวจะเปิดเพลงเรื่อยๆเดี๋ยวจะหาข่าวมาไล่คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับ0840456862นะครับเนาะเติมเพลงเข้ามาในช่วงนี้มีคุณผู้ฟังขอเพลงเก่ามานะครับจะทยอยเปิดให้นะฮะเดี๋ยวไม่มีสายจะเปิดเพลงต่อนะวันนี้ไม่น่ามีวันนี้ไม่มีการแข่งขันฟุตบอลใดๆใช่ไหมครับไม่น่าจะมีนะครับเนาะมาทักทายกันช่วงนี้กับเพลงที่อยากฟังกันนะครับดูกับ True Detect ด้วยคาราเบลมาแล้วสภาพมาแล้วบิ๊กซากระจาเสียหายด้วยกันรายการทักทายมาช่วงเวลานี้นะครับ4:33นะฮะนี่สาวเลยเนี่ยมีสายมารับสายก่อนนะฮะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่วินน้องหงร่อนรายงานตัวค่ะ
0: สวัสดีครับว่าไงเอ่ย
1: พี่สนคะขอแรงๆเน้นๆ1แก้วเหมือนเดิมนะคะ
0: จัดไปครับ
1: พี่วินคะ
0: ว่า
1: คืนนี้นะคะตีสองนะคะ
0: อ
1: ๋
0: อใช่
1: หงแดงลิเวอร์พูลทีมชั้นนำแห่งเกาะอังกฤษอะค่ะ
0: ครับ
1: จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของท็อตแนมฮอตสเปอร์นะคะพี่วิน
0: ครับ
1: มั่นใจเลยค่ะ
0: มั่นใจที่สุด
1: หงจะเชือดไก่ให้หมาดูค่ะพี่วิน
0: โอ้โหรอดูนะฮะ
1: ใส่กิ้งหวานเจี๊ยบค่ะสั่งโต๊ะจีนเตรียมฉลองได้เลยนะคะ
0: ได้เลยรอชมเลย
1: ขอเพลงค่ะพี่วิน
0: เพลงอะไรครับ
1: เพลงฝนตกไหมทีแมนดาวค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยแล้วตกไหมแถวบ้านเราอ่ะ
1: ตกค่ะตกทั้งวันเลยค่ะพี่วินตอนนี้ยังตกอยู่เลย
0: ลงเรื่อยๆเนาะ
1: ค่ะปลอนะคะ
0: ครับ
1: ลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่กว่าหมาแดง
0: อุ้ย
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับเห็นไหมลืมไปวันนี้ก็มีการแข่งขันอยู่นะฮะเห็นเงียบๆเมื่อกี้พอถึงเวลาวับมากันเต็มทีเดียวนะฮะปอลลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่กว่าแน่นอนนะครับมาคิดถึงอีสานอยากไปเที่ยวอีสานจ้าดีเจก็เลยฝากเพลงของต่ายอรไทยเข้ามาได้เลยเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับมีสายก็ทักทายมาด้วยกันแล้วกันคืนนี้อะไรไงมาร์คมาแล้วมาร์คบอกตื่นแล้วนึกว่าจะไม่มามาร์คคุงเป็นไงบ้างอาการดีหรือยังมาร์คคุงนะฮะนี่ครับร่วงแน่คืนนี้ตีสองเดี๋ยวรอติดตามนะครับว่าจะเป็นอย่างไรฝนตกทางภาคกลางพี่โอพีเอ็มตอนนี้ที่เรดาร์ตรวจการทางภาคกลางตกพี่แต่ที่ภาคเหนือที่เราอยู่เนี่ยไม่มีภาคกลางภาคอีสานตอนนี้อุบลก็ตกอ่างว่าทั้งแถบเลยภาคกลางภาคตะวันออกบางโซนนะฮะแล้วก็อีสานทั้งแถบตกหมดเลยเว้นภาคเหนือไว้นะฮะภาคเหนือเขาว่าเดี๋ยวจะประมาณสักวันที่17นี้จะมาประมาณวันพฤหัสบดีนี้นะพี่เอ็มรันวาสีรอเลยนะฮะนะครับนะครับอยากหลับตานะฮะของนพพรชำนี้ครับพี่อลงกรอยากฟังนะฮะได้เลยครับสักครู่ก็แล้วกันนะฮะนะครับมีสายไม่หนึ่งสายนะฮะพี่ภัสกรคืนนี้เราติดตามฟุตบอลเนาะขออีกหนึ่งสายมาละนะฮะสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะพี่เจวินค่ะ
0: สวัสดีค่ะขอเพลงอะไรครับ
2: เพลงของนางฟ้าคนเดิม
0: ครับ
2: แล้วก็โรคประจำตัวคร
0: ับแครดนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะฮะนอนหรือยังนะฮะ
2: ยังไม่นอนค่ะ
0: ยังไม่นอนนะฮะโอเคนะขอบคุณครับสวัสดีครับนะตีนะฮะมาฟังเพลงดีกว่ามาฟังเพลงดีกว่าช่วงนี้นะครับให้ฟังหนึ่งเพลงก่อนแล้วกันฮะลืมไปเมื่อรักกันก่อนไหมเพลงนี้มันมีเสียงหายใจด้วยตอนแรกตกใจด้วยว่าเสียงอะไรเนี่ยตอนแรกนึกว่าใครเป็นถุงลมโป่งพองอะไรแถวนี้นะฮะสี่ทุ่ม36นาทีนะครับกบทรงชัย

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าลืมไปไม่รักการเงินจากนูโวนะครับนูโวนูใจขอมาจากพี่เอ็มอรันวาสีนะฮะพี่เอ็มอรันวาสีตอนนี้รู้สึกจะเป็นรู้สึกว่าอากาศมันเย็นมานะฮะตอนนี้ในเรดาร์ตรวจอากาศที่เชียงใหม่มันเจอมันมีฝนมานะฮะในเชียงใหม่ในเมืองเล็กน้อยนะยังไม่มาแต่ว่าแถวๆลำพูนเนี่ยแถวแม่วางเนี่ยทางสายใต้ตกนะไม่แน่คืนนี้อาจจะตกก็ได้พี่แต่อาจจะไม่ตกก็ได้นะครับดูเรดาร์แล้วมันไม่ได้ขึ้นมาในเมืองนะทางส่วนกำแพงต่างๆไม่มีตอนนี้อากาศร้อนมากรู้ป่ะที่เชียงใหม่นะร้อนสุดๆเลยนะฮะนี่ครับตอนนี้ทางโซนลำพูนทางใต้น่ะลำพูนหางดงสันปะตองจอมทองตกบ้านโฮ่งลำพูนฮอดเนี่ยตกนะฮะแต่ว่าเข้าในเมืองเชียงใหม่ไม่ตกนะฮะส่วนกำแพงแม่โจ้ทางสายเหนือไม่มีเลยนะครับนะฮะไปตกที่พะเยาโน่นโปเต้นะฮะอามาใครอยากขอเพลงอะไรก็ทักทายมาได้เรื่อยๆนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเปิดเพลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวดึกๆมีเรื่องราวหลอนๆให้ฟังเหมือนเดิมนะฮะมาร์คคงส่งเพลงมาแล้วนะฮะพึ่งให้ยาหมดไปอีกขวดครับดีเจวินฉีดยาแล้วก็ฉีดยาแก้ปวดไปตั้งแต่2ทุ่มแล้วเพิ่งตื่นตอนนี้เองนะฮะขอเพลงใหม่ของการทอสอนอแล้วกันนะฮะได้เดี๋ยวเปิดให้ฟังนะเดี๋ยวเปิดคู่กับต่างประเทศไทยเนาะเพลงทุ่งนะฮะได้เลยนะฮะมาเดี๋ยวเราเปิดเพลงต่อเพลงแตนเมื่อกี้ข้อความจากอะไรนะจากลินนะฮะลินที่ฟังอยู่ที่สิงคโปร์นะไปทำงานอยู่สิงคโปร์นะฮะบอกว่าขอเพลงดาวประดับใจของคุณดอนสอนระเบียบเข้ามาใช่ไหมฮะเป็นเพลงเก่าๆยุค90เนาะเดี๋ยวเปิดให้ฟังหน่อยเนี่ยมันมาในสไตล์เก่าๆหนึ่งเพลงละนะฮะดาวประดับใจดอนสอนระเบียบเดี๋ยวเพลงสากลเปิดให้นะครับพี่เหนือเพชรบุรีขอเพลงคนไม่เอาฐานครับดีเจครับทักทายยังค่ำคืนพี่เหนือด้วยแล้วกันนะฮะส่งภาพมาไม่ส่งภาพตีภาพโปรไฟล์รูปเสือนะฮะพี่เหนือครับในภาพพี่เหนือรอที่ยืนเนี่ยอ๋อเนี่ยใส่แว่นอยู่นะฮะกำลังเดินอยู่นะฮะเหนือทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะนะครับลงมาทักทายกันนะครับนะฝนตกเอาไม่ได้ฐานนะครับคำๆครับเพชรบุรีหน้าถ้ำนะฮะอ๋อเพชรบุรีหน้าถ้ำนะฮะจากหน้าถ้ำเดือนนะฮะโอเคครับทักทายมานะฝนตกเอาแก๊สเอาถ่านครับมาอยู่จุดไหนเซฮายเข้ามานะฮะงั้นขอเพลงเก่าหนึ่งเพลงมาเดี๋ยวคนไม่เอาถ่านของแคลต่างๆเดี๋ยวเปิดให้ฟังสักครู่ก็แล้วกันนะขอดาวประดับใจมาเป็นเพลงเก่าๆยุค90นะของดอนสอนระเบียบนะครับนะ4ทุ่ม42นาทีนะครับอ้าวเดียวโลนหลับแล้วเหรอนี่เพลงนี้ก็แปลงมาจากเพลงต่างประเทศเหมือนกันนะครับ

แต่นี่ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเหมือนจะแปลงหรือว่าใช้ทำนองมาจากเพลงอะไรสักอย่างนะของต่างของต่างประเทศเนาะจำไม่ได้แล้วอ่ะเพลงอะไรสักอย่างนะใครจำได้บ้างเอ่ยสมัยก่อนในยุค90เนี่ยนะเขาจะเน้นก๊อปปี้เพลงต่างประเทศมายุคดอกกุหลาบแดง 9,999 ดอกนะฮะก็มาจากต่างประเทศกันเยอะนะฮะยุคของพี่อลิสมันนะฮะยุคของพี่แจ้อะไรเงี้ยนะฮะก็จะก๊อปปี้ท่วงทำนองเพลงต่างๆมาจากต่างประเทศกันซะส่วนใหญ่นะครับนะฮะทักทายสาวดื้อนครปฐมด้วยแอบฟังอยู่นะฮะเมื่อกี้ตอนที่ดื้อทักมาบอกว่าเสียงเหมือนพี่อ๋องเมื่อกี้คือเสียงไหนใช่เสียงนัตตี้ป่ะบอกว่าเสียงเหมือนพี่อ๋องเมื่อกี้เสียงใครคือถามใครงงอยู่เหมือนกันนะฮะเพลงนี้ครับนางฟ้าคนเดิมนะฮะทักทายมาคืนนี้ช่วงนี้เราจะเปิดเพลงกันไปเรื่อยๆก่อนเนาะคุยกันไปสบายๆ 4:47 นะฮะตอนนี้เดี๋ยวมีบิ๊กแอสมีแชมป์ด้วยนะที่ฝากมาในคืนนี้นะครับนะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่านางฟ้าคนเดิมครับงานจากพี่แบงค์แคลนด้วยนะฮะนางฟ้าคนเดิมของฉันนี่นะเปิดเพลงไปเรื่อยๆมาช่วงนี้นะฮะเมื่อกี้น้องของเราขอเพลงฝนตกไหมของทรีมันดาวใช่ไหมวันนี้หลายๆโซนในภาคกลางได้ฝนตกกระหน่ำซัมเมอร์เซลทีเดียวช่ำๆเลยใช่ป่ะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าฝนตกไหมนะครับกันจากทรีมันดาวด้วยนะฮะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยนะครับนะฮะอ่ะตอนนี้เข้าสู่ช่วงเวลาของ5ทุ่มนะฮะเดี๋ยวเพลงพร้อมส่งให้ฟังกันต่อเรื่อยๆคุยกันไปเม้ามอยกันไปเนาะเดี๋ยวหาข่าวต่างๆมาคุยกันนะฮะนี่ไงริมสิงคโปร์ส่งภาพส่งเพลงต้นฉบับที่เป็นเพลงดาวประดับใจมาให้ฟังด้วยนะฮะต้นฉบับนะอันนี้เหรอมันมีอยู่แล้วล่ะนี่เห็นไหมต้นฉบับเขานะฮะอันนี้น่าจะเป็นของญี่ปุ่นเนาะญี่ปุ่นนะสุดเหงานะฮะส่งมาเปิดให้ฟังในชั่วโมงนี้เลยนะฮะคุณผู้ฟังครับนะเปิดเพลงพร้อมกับต่อเนื่องช่วงนี้ในการคืนนี้นะครับตอนนี้ใกล้จะห้าทุ่มนะครับ

อบแทนวันนี้ที่ฉันมีเธอนะฮะนี่คือเพลงของ Big Ass นะครับที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะครับเดี๋ยวมีน้องน้อยจากแชมป์ด้วยละกันมาแล้วมีโรคประจำตัวมาเพลงสากลด้วยวันนี้ Watch Me Rich Nene นะฮะมีลูกทุ่งให้ฟังด้วยนะครับวันนี้จะมีเรื่องหลอนเรื่องอะไรเดี๋ยวรอติดตามกันละกันอีกสักครู่หนึ่งนะฮะวันนี้ขอเพลงเบาๆมาไม่ได้แบบอะไรเยอะแยะมากมายก็เรื่อยๆนะฮะ

0: น้อยครับนอนน้อยนะครับมานอนน้อยนอนมากนอนมากนอนน้อยดีนะพี่เหนือบอกว่าดีเจครับขอบคุณมากที่เปิดเพลงให้เมื่อกี้นะครับให้คนได้มีกำลังใจสู้ความรักสู้กับความรักเหรอพี่จากเพชรหน้าถ้ำนะฮะพี่เพชรหน้าพี่เพชรหน้าถ้ำเพชรบุรีพี่เหนือพี่เหนือเพชรหน้าถ้ำเดี๋ยวมาซื้อหายกันช่วงนี้ก็แล้วกันนะครับพี่สนบอกว่าดีเจครับมากินข้าวไปด้วยมากำลังกินหมกแหนมอยู่น่ากินมากเลยพี่หมกแหนมไปด้วยฟังเพลงไปด้วยมีโซจูโซจุไปด้วยนั่งฟังเพลงชิวกันไปนะครับมีสายเข้ามาเดี๋ยวเราเปิดเดี๋ยวเรารับสายกันสายประจำเป็นหนึ่งสายวันนี้ดีเลย์มานิดนึงนะฮะดีเลย์ดีเลย์มานิดนึงนะฮะสวัสดีครับ
1: สวัสดีขอรับพี่วินได้กลิ่นน้องหญิงเด็กดื้อนะขอรับ
0: มาแต่เมื่อกี้แล้วพี่ตื่นสายอ่ะ
1: วันนี้มึนๆหัวนะขอรับ
0: ฝนตกเหรอ
1: เสียงขึ้นจมูกเป็นไข้เป็นหวัดจมูกน้ำมูกไหลนิดหน่อย ต้องการให้น้องหญิงเด็กดื้อมาดูแลเอาใจใส่ช่วยมาเอาใจใส่ที่แจกร่อนหน่อยขอรับน้องหญิงเด็กดื้ออ
0: ย่าวะอย่าเว้นวักนาน
1: อย่าหยุดนะอย่าหยุดกลางคันใช่ไหม
0: ใช่นะเอาใจนะแล้วฝนหยุดแล้วยัง
1: เอาใจเอาหยุดแล้วหยุดแล้วแต่ก็ยังมีวันนี้น่าจะลุยฝนแบบมันโดนละอองฝนไม่ได้โดนฝนหนักไม่ได้ลุยหรอกสมมติจะเป็นละอองฝนที่แบบหยุดแล้วไม่หยุดแล้วอะไรเงี้ยไปเดินหาของกินนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ย
0: ก็เลยไม่สบายแหละ
1: ก็เลยคัดว่าประมาณรักคัดจมูกเสียงอู้อิ้วอีนิดหน่อยเนี่ยมันไม่ค่อยอะไรนะไม่ค่อยสดชื่นอ่ะไม่ค่อยเฟลลี่อะไรเงี้ย
0: ขนาดว่าน้องดื้อมันอะไรยังไม่สดชื่นนะน้องรถบอกว่ามาอีกแล้วพิเศษนะเห็นไหม
1: มาทุกวันแหละโอ้ของดีแล้วมันมีของร้อนมาอยู่นะโอเคนี่ของร้อนว่าไงนะ
0: เขาบอกว่าเดี๋ยวรอตีสองใส่กิ้งหวานเจี๊ยบครับเดี๋ยวรอตีสองคืนนี
1: ้ใส่หวานเจี๊ยบเลยนะ
0: ใช่
1: ถ้าไม่หวานนี่ก็มาม่าปลากระป๋องนะ
0: ไม่หวานก็เข้าป่าเออ
1: เข้าป่ามาหมดเลยนะหมดเกลี้ยงเลยนะเหลือติดตัวไม่กี่บาทเลยต้องกินมาม่าเลยนะ
0: เออใช่เขาวางแผนแล้วพี่น้องร้องเขาวางแผนอยู่แล้วว
1: างแผนแล้วเขาบอกเขาเตรียมฉลองแล้วมันไม่น่ายากมั้งเจอทีมอะไรวันนี้
0: ทีมอะไรอ่ะลืมไปแล้วอ่ะเมื่อกี้เขาบอกส่งมาอยู่เนี่ยทีมอะไรนั้นมาคุงนั่นแหละนั่นแหละสักอย่างนั่นแหละนะฮะ
1: เจอทีมของมาคุงแล้วก็เด็กๆกรอบปลุกมาคุงเชลซีมกากอยู่แล้วใช่หรือเปล่าเจออะไรเจอเชลซีหรือเปล่าไม่น่าใช่
0: อะไรนะฮอตแนมฮอตสเปอร์อ่ะสักอย่างเดี๋ยวก่อนดูก่อนดูก่อนอ๋อ
1: ไก่เดือยทองไก่เดือยทองท็อตแนมฮอตสเปอร
0: ์อ
1: ืมแต่ไก่เดือยทองเวลาเจอลิเวอร์พูลมันเก่งนะ
0: หรอ
1: มันชอบมายันเสมอได้แต่ส่วนมากลิเวอร์พูลจะชนะมากกว่าแต่ส่วนมากมันก็ยันเสมอได้มันก้ำก้ำกึ่งกึ่งกันแต่โดจะสี่ทีแล้วนะลิพูดีกว่าอยู่ลิพูดีกว่าอยู่แล้ว
0: ดีกว่าชัวนะฮะ
1: ดีกว่าดีกว่านี่ลอยลำเรือมลำเรือ
0: มรอดูรอดู
1: ลิพูฮับพอล
0: ฮับพอล
1: ฮับพอล
0: ฮับพอลนะฮะ
1: ฮับพอลของร่อนแปดแปดแปด
0: จะแข่งวัดไล่ขิงเหรอครับ
1: โอเคขอเพลงให้น้องหญิงเด็กเด้อแล้วกันขอรับ
0: เพลงอะไรจ๊ะ
1: วันนี้อยากขอสองเพลงแต่ขอเพลงเดียวแหละเพลงใจ
0: เพลงอะไรนะครับ
1: เพลงลองฟังแล้วกันครับ
0: อ๋อที่ขอนี่คือนึกถึง
1: ปิดท้ายเลยนะพี่เวียนปิดท้ายก่อนปิดรายการนู้นเล่าเรื่องผีจบแล้วเนี่ยขอร้อยจุ่มบนฝ่าเท้าสักเพลงเถอะ
0: ได้เพราะอะไรฮะทำไมอยากฟัง
1: คิดถึงญาติผู้ใหญ
0: ่จริงดิโอ
1: ้คิดถึงญาติผู้ใหญ่ที่เสียไป
0: อ๋อก็อยากฟังเพลงนี
1: ้ใช่ร้อยจุ่มบนฝ่าเท้าตอนน่ะเล่าเรื่องผีจบด้วยน่ะ
0: ได้ได้ได้ได้จะเปิดให้ดึกๆนะครับเที่ยงคืน
1: ขอบน้ำใจยิ่งนักขอรับ
0: ขอบน้ำใจขอรับครับไก่ชนะครั้งเดียวมีปัญหาด้วยท็อตแนมฮอตสเปอร์นะฮะรอติดตามแล้วกันนะว่าจะเป็นเยี่ยงไรสำหรับคืนนี้นะฮะแล้วถามไม่ดีจะถามหน่อยเลยพวกฮอตสเปอร์อะไรพวกนี้เขาไม่มี FC หรอครับดูเขาหลวนน้อยมากคือในไทยเนี่ยที่ดูก็คือมีแค่ลิเวอร์พูลกับแมนยูที่ขิงกันนะที่แบบที่เยอะสุดนะฮะเขาอยู่ในวงการมานานเหมือน IS Grammy เนาะคนฟังก็เยอะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือเป็น2ค่ายที่แบบคนรู้จักเพลงเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกันกับลิเวอร์พูลกับแมนยูที่เขาจะรู้จักแล้วก็เป็น FC เยอะในไทยแล้วก็จะมีนอนบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไม่กี่มีแค่นี้นะฮะนะอื่นๆก็มีบ้างปรับปรายนะครับนัดนั้นหงโดนแดงอะไรอ่ะยิง ยิงได้กรรมการไม่ให้อ๋อนัดที่แล้วใช่ไหมครับแต่นัดหลังนี้เขาก็สลับไงก็ว่ากันไปนะฮะมาฟังเพลงต่อดีกว่าช่วงนี้นะครับมิกกี้ดีเจค้างเพลงโรคประจำตัวมาเดี๋ยวจะให้ฟังสองเพลงโจโจ้หน่อยนะครับโรคประจำตัวของ Clash นะครับแล้วก็มีเพลงสากลหนึ่งเพลงชื่อว่าในวัดมีเนเน่นะฮะในวัดมีเนเน่อาจจะจะเปิดให้ฟังกันละกันนะฮะด้วยว่าขอบคุณมากฮะขอเพลงเก็บทรงของฟลูล่ะฮะเก็บทรงของฟลูนะฮะดื้ออยากฟังนะอาดาเดี๋ยวเปิดให้ฟังดื้อแอบฟังอยู่นะฮะแต่ไม่ลงแชทนะครับแต่ไม่ลงแชทนะอ้าวกระตุกเดี๋ยวโรคประจำตัวมี2เวอร์ชันอันนี้มันเป็นเวอร์ชันอะคูสติกเดี๋ยวจะดูแป๊บนะโรคประจำตัวเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะฮะนี่ไม่ใช่ต้นฉบับเนาะต้องต้นฉบับสิอันนี้จุนจ้านบอกว่าปราจีนฝนตกแรงมากมีคนเหงาบางพื้นที่

โรคประจำตัวนะครับนี่คือพี่แบงค์คลาสนะครับฟังแล้วเพลินๆนะถูกใจถูกใจพี่นกแก้วนะฮะจุนจ้านหลายคนเมามอยกันอยู่นะครับ5ทุ่ม15นาทีวันนี้เปิดเพลงเพราะๆอย่างต่อเนื่องเลยเปิดเพื่อนคุณผู้ฟังยามดึกนะฮะอาเช็คเรดาร์ตัวประกาศอีกแป๊บนึงตอนนี้ยังมีฝนตกอยู่มากมายอยู่หรือเปล่าเอ่ยในส่วนของภาคกลางนะครับนะมาดูก่อนนะตอนนี้ในส่วนของภาคกลางนะครับกรุงเทพมหานครฝนเบาลงละนะฮะส่วนในส่วนของทางอีสานทางเนี่ยนะฮะทางอุบลนะตกอยู่นะฮะทางบุญทลิกเดชอุดมและจรวดยังตกอยู่นะชุ่มฉ่ำฉ่ำนะคืนนี้บุญทลิกฉ่ำเลยบุญทลิกหนาวเลยน้ำยืนน่าจะรวยบัวงามเดชอุดมนะฮะสิรินธรพิบูลบางสาหารอุบลราชธานีหลายจังหวัดหลายอำเภอนะฮะลงไปถึงฝั่งปากเสเย็นสบายทีเดียวฉ่ำฉ่ำจ้าขอเปิดเพลงสากลหนึ่งเพลงครับเป็นเพลงฝรั่งแนวสไตล์แรปเปอร์นะฮะในวัดมีเลยนะในวัดมีเว็บในวัดมีเน่ฮะในวัดมีเว็บในวัดมีเน่ฮะ

ในวัดมีเวฟในวัดมีเนเน่นะฮะสรรหาเพลงจริงๆนะเพลงนี้นะฮะก็สนุกดีนะสนุกดีเหมือนกันนะครับนะฮะWatch me whip Nene นะครับหน้าวัดมีเวฟหน้าวัดมีเนเน่หน้าวัดมีเวฟหน้าวัดมีเนนสรรหาเพลงมาเปิดจริงๆนะฮะนะครับชิวๆด้วยกันตรงนี้กับดีเจกันแล้วกันตอนนี้4:19 PMนะฮะเปิดเพลงกันไปเราเคลียร์เพลงเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวดึกๆมีเรื่องราวหลอนๆให้ฟังกันเหมือนเดิมนะฟังเพลินๆคุยกันไปกันคืนมีอะไรบ้างฮะเน้นมาเมาส์มอยกันสนทนากันนะสงสัยพิเศษจะคิดถึงของดำสายใต้นะก็เลยขอเพลงนี้มานะเนี่ย

มันมีแค่เธอนะโรม่านะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าลองฟังแลนนะครับนะฮะเพลงทุกนี้เมื่อกี้ดื้ออยากฟังเพลงนี้พี่โอ้ดื้ออยากฟังเพลงนี้พี่เสกชื่อเพลงว่าเก็บทรงว่ะเดี๋ยวดิฉันจะมีลูกทุ่งให้ฟัง 2-3 เพลงนะครับเดี๋ยวจะให้ฟังการทศนสุดแขนทศกัณฐ์แล้วก็ของต่ายอรไทยด้วยโทรหาเนี่ยเด้อ

นี่คือเพลงที่ไม่ชื่อว่าเก็บทรงนะฮะเก็บทรงเก็บใจนะครับขอมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะครับนะฮะพรุ่งนี้หวยจะออกแล้วนะฮะคุณฟังมีตัวเลขก็ยังมีตัวเลขหรือยังคุณผู้ฟังที่ชื่นชอบโปเต้นี่ซื้อ975ซื้อมาได้ครึ่งปีแล้วมาลุ้นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้หวยออกหรือเปล่าอย่าลืมไปทายหวยกันนะครับใน Facebook กลุ่มของ BP Radio นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวพี่เลิฟจะมีของรางวัลมาแจกให้นะครับใครทายถูกนะฮะเลข2ตัวเลขอะไรต่างๆเพราะพี่เลิฟเขาโพสต์ไว้อยู่แล้วทุกๆวันที่1กับ16นะฮะเดี๋ยวมีเสื้อ BP Radio แล้วก็หมวก BP Radio โลโก้ส่งให้ถึงบ้านเลยนะพี่เลิฟนี่เป็นแอดมินนะพี่หนุ่ม CM นะฮะใน Facebook กลุ่ม BP Radio นะฮะก็ไปทายกันได้เผื่อถ้าทายถูกไง ได้รับของรางวัล นะฮะ นะครับมาดูตัวเลขนะฮะที่ขายดิบขายดีนะฮะดูก่อนนะมันมีหวยอะไรบ้างที่น่าสนใจนะช่วงนี้แม่น้ำหนึ่งนี่มันหายหน้าหายตาไปเนาะหลังจากที่ล่าสุดนี้อวดผัวนะอวดผัวนะครับนะมาดูตัวเลขนิดนึงเลยกันที่มีการแชร์กันนะฮะในโซเชียลในออนไลน์กันมีเลขอะไรเด็ดบ้างนะครับเปิด10ตัวเลขขายดีนะฮะก่อนหวยออกพรุ่งนี้ครับคุณผู้ฟังนะฮะมีตัวเลขไหนเข้าตาบ้างหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าตัวเลขเหล่านี้มาจากไหนนะครับสำหรับตัวเลขที่ขายดีที่นักข่าวไปสอบถามมานะฮะเขาบอกว่ามีเลขนี้ฮะ28ว่ะ28977407ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามาจากไหนนะฮะส่วนที่มาของเลขชุดนี้ก็มีการเชื่อมโยงกับเลขไม่ว่าจะเป็นวันสวรรคตของพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมนะบรมราชนกนะฮะวันคล้ายวันเกิดของอนุทินด้วยนะฮะสอดคล้องกับตัวเลขของนักร้องลูกทุ่งผู้ล่วงลับสายันสัญญาด้วยนะครับนะแล้วก็นี่ไงเรื่องนี่ไงเรื่องอะไรนะสีกาไงอายุของไอ้พระนะสมิโชติมันจะออกปะไม่น่าออกมันเนาะแต่ข่าวลบนี่ไม่น่าออกนะฮะข่าวด้านลบนะฮะมนต์สิทธิ์คำสร้อยนี่ก็หลังๆนี่ก็มาเหมือนกับใบหวยเหมือนกันนะฮะหวยไปทินจีนครับคุณผู้ฟังฮะ มีการแชร์กันหลากหลายมากมายนะฮะสำหรับหวยไปทินจีนที่มีการแชร์กันในโซเชียลนะครับก็จะมี8216นะครับ8216ไม่รู้ออกมาจากไหนเหมือนกันนะฮะไปทินจีนแต่ละฉบับนี่ก็แสดงตัวเลขไม่ใช่จะเหมือนกันนะแต่ไม่แน่เขาอาจจะหยิบมาสักตัวเลขก็เป็นได้ไงนะฮะนะฮะก็ว่ากันไปกันละกันนะฮะFacebook แม่จำเนียนนะครับได้เผยแนวทางการให้ตัวเลข16กันยายนนะครับเพราะว่านี่เลขปฏิทินจีนที่เคยให้โชคในงวดที่แล้วหลายตัวเลขครับอย่างเช่นงวดใหม่นี่นะฮะ6192แล้ว86นะฮะอันนี้เขาเขียนเขาลงเอาไว้นะฮะไม่รู้ว่าความจริงแล้วตรงหรือเปล่าหรืออย่างไรเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะอยู่ที่ว่าตัวเลขจะซื้อเลขอันไหนเนาะเลขจากข่าวคนดังนะรอบนี้ว่าจะมีตัวเลขอะไรที่ขายดิบขายดีบ้างนะจ๊ะนะนักข่าวไทยรัฐลงพื้นที่ไปตรวจสอบแผงหวยนะครับในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเลขดังในโซเชียลครับสำหรับเลขงวดนี้นะครับเลขอนุทินครับวันเกิดอนุทินครับ1309และ59ครับ1309และ59แล้วเขาจะอายุ59นะฮะเลขอนุทินนะฮะเลขเดี๋ยวก่อนนะเลขเวทินจีนครับ6192แล้วก็86นะฮะ6192 86ครับแล้วก็เลขอะไรอีกนะเลขวันมหิดลนะครับ24924ครับอันนี้เขาก็มีการแชร์ในโซเชียลนะ24924พูดว่าเยอะมากไม่รู้จะซื้อเลขไหนดีเยอะแยะไปหมดเลย สรุปซื้อให้ครบเลยนะฮะ10ตัวเลขไปเลยนะครับมาช่วงนี้มีเพลงลูกทุ่งให้ฟังสัก2เพลงแล้วกันครับวันนี้มีเพลงของการนะครับเพลงล่าสุดเพิ่งปล่อยมาล่าสุดได้เลยนะฮะนี่ฟาร์มไก่บอกว่า715517นะฮะไอ้ก็รอบอกว่า946นะฮะแล้วแต่จะซื้อเลขไหนนะที่ประกาศไปนะชอบเลขไหนก็ลองซื้อดูนะจ๊ะนะฮะแต่ส่วนมากเนี่ยถ้าเป็นในส่วนของเด็กๆวัยรุ่นนี่ไม่เท่าไหร่กับเรื่องราวของตัวเลขนะฮะสรุปซื้อให้ครบเลยนะฮะ10ตัวเลขไปเลยนะครับมาช่วงนี้มีเพลงลูกทุ่งให้ฟังสัก2เพลงแล้วกันครับวันนี้มีเพลงของการนะครับเพลงล่าสุดเพิ่งปล่อยมาล่าสุดได้เลยนะฮะนี่ฟาร์มไก่บอกว่า715517นะฮะไอ้ก็รอบอกว่า946นะฮะแล้วแต่จะซื้อ

ันนะครับชื่อเพลงว่าสุดแขนทศกัณฐ์สุดแขนทศกัณฐ์นะฮะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะครับนะฮะวันนี้แชทดูเงียบๆนะฮะในYouTube นะฮะนะเอาละตอนนี้ 5:35 PM เดี๋ยวมีลูกทุ่งหนึ่งเพลงเดี๋ยวจะให้ฟังต่ายอรทัยนะฮะทักทายยายทองด้วยกันละกันนะครับยายทองก็ฟังอยู่ที่บ้านขับอุดมที่บุญทริกนะฮะวันนี้อากาศเย็นชุ่มฉ่ำใช่ไหมยายทองเย็นฉ่ำๆเลยนะฮะหลายโซนของอีสานของภาคกลางฝนฟ้าตกเนี่ยนะฮะก็ลุ้นกันอีกนะครับวันสองวันนี้ฝนก็จะมาเรื่อยๆนะฮะวันนี้แต่ตอนนี้รู้สึกเริ่มเย็นแล้วนะพี่สนครับพี่สนรู้สึกเย็นยังเมื่อกี้พี่สนนั่งดื่มไม่รู้ว่าหลับไปยังพี่สนนะฮะมีความรู้สึกว่าอากาศข้างนอกมันเย็นๆเพราะว่าทางเชียงใหม่โซนสายใต้หางดงลงไปนะลำพูนเนี่ยเหมือนจะมีฝนตกแต่ในเมืองไม่ตกนะฮะตกแต่ตกเบาๆนะปล่อยๆรู้สึกว่าเหมือนลมเย็นๆนะฮะข้างนอกนะฮะอากาศสบายนะฮะไม่ได้ตกแต่อาจจะเย็นจากที่อื่นมาก็ได้เนาะนี่เลยโทรหาเนี่ยเด้อพี่เอ็มอันวาสีอยากจะฟังสำหรับเพลงนี้นะครับพี่เอ็มเนี่ยก็ชอบเรื่องผี

านเด้อนะครับเพลงจากต่ายอรทัยนะครับที่หยิบให้ฟังด้วยกันละกันนะครับหวังว่าน่าจะชอบกันถูกใจตาฟานนะนี่ที่ฟานใช่ไหมฟานเนาะนะฟานว่าเคยโทรหาผู้สาวแต่ว่าพ่อเขารับนะฮะโดนด่าเฉยเลย นะครับอ่ะคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้ข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องราวของเขาเรียกว่าเป็นข่าวด้านลบเนาะเกี่ยวกับพระสงฆ์ไทยนี่เยอะแยะมากมายเลยเปิดไปในสื่อต่างๆก็จะเห็นข่าวออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับขวาท่ามการกระแสข่าววงการสงฆ์ที่ชวนให้หลายคนท้อใจและหมดศรัทธานะครับอย่าให้ลองมองอีกมุมนึงนะครับว่ายังมีพระสงฆ์อีกหลายรูปที่ยึดมั่นในสัมมาปฏิบัตินะครับแล้วก็เลือกใช้เงินบริจาคนะครับจากแรงศรัทธาของญาติโยมนะครับคืนกลับไปเป็นประโยชน์สูงสุดแก่สังคมนะครับปัจจัยทุกบาททุกสตางค์ไม่ได้หยุดอยู่แค่ภายในวัดนะครับแต่ถูกเปลี่ยนเป็นไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์บางรูปบางท่านนะฮะสิ่งก่อสร้างเพื่อส่วนรวมเช่นโรงพยาบาลหลังๆนี้มีข่าวออกมาคุณฟังเห็นข่าวไหมฮะว่าตอนนี้โครงการ30บาทรักษาทั่วโลกนะมีหลายๆกระแสว่าจะยุบนะฮะแล้วก็ว่ายุบเลยเหรอนะฮะคือตอนนี้มันมีกระแสเกี่ยวกับโรงพยาบาลในขาดทุนคุณฟังขาดทุนหมายถึงว่ายามาไม่ทันอย่างล่าสุดที่เชียงใหม่ที่สันทรายนะครับเมื่อช่วงสัปดาห์ก่อนก็มีข่าวว่าชาวบ้านมารับยาเบาหวานความดันไม่ได้ยาเพราะยาไม่ได้ส่งมานะฮะโรงพยาบาลขาดทุนเพราะว่าโครงการ30บาทเนี่ยนะฮะมันจะเป็นโครงการที่เขาจะเอาเขาเรียกว่าเอาชาวบ้านมารักษาเนาะและให้ยาต่างๆแล้วก็เขาจะส่งยอดบินเนี่ยไปให้กับเขาจะคือชาวบ้านจ่ายแค่30แต่ว่าในความจริงเนี่ยค่ายาจะเป็นพันอาจจะเป็นพันและหลายพันบางคนฟอกไตทีนึงก็หลายพันบาทแต่ค่าจ่ายแค่30บาทฮะซึ่งมันเป็นโครงการที่รัฐบาลทำไว้ดีเนาะพี่เอ็มอรัญญภาษีทำไว้ดีเขาตั้งใจฮะแต่ว่าด้วยการที่รัฐบาลปัจจุบันเนี่ยการบริหารมันมีปัญหานะเขาไม่เก่งในการบริหารไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมนะฮะมันเลยทำให้วัตถุเรื่องราวของการทำเกี่ยวกับเรื่องราวของการบริหารงบประมาณอะผิดพลาดเพราะว่ารัฐบาลปัจจุบันนี้มีปัญหาเยอะมากนะล่าสุดนี้ก็ในเรื่องราวของการหัวสวที่รอดคดีความต่างๆนะครับเขามาไม่ได้มาเพื่อที่จะช่วยชาวบ้านเรามาช่วยตัวเองนะให้รอดจากคดีความมันก็เลยทำให้ปัญหาต่างๆเกิดขึ้นมากมายอย่างเช่นกรณีของโรงพยาบาลที่ขาดทุนจากโครงการ30บาทนะนะฮะทางวัดต่างๆก็มีการสร้างอาคารผู้ป่วยแล้วเอาตังส่วนจากการบริจาคของชาวบ้านนั้นไปช่วยนะฮะยังมีอุปกรณ์เครื่องมือการแพทย์รถพยาบาลนะฮะต่างๆและยังมีทุนการศึกษาของเด็กเยาวชนต่างๆแล้วก็มีศูนย์รับศูนย์ผู้ป่วยยากไร้ต่างๆด้วยในชุมชนนะครับสิ่งที่มีคุณค่ามากกว่าตัวเลขนี่คือการได้เห็นปัจจัยเหล่านั้นแปรเปลี่ยนเป็นคุณภาพชีวิตที่ดีนะฮะในสังคมต่างๆนะฮะอันนี้คือเรื่องราวที่มีการแชร์กันมีการแชร์เรื่องราวของพระแต่ละท่านแต่ละรูปครับอย่างเช่นหลวงตามหาบัวเนี่ยบริจาคเงินกว่า10,000,000,000 บาททีเดียวคุณผู้ฟังให้แก่โรงพยาบาลต่างๆนะครับหลวงพ่อคูณเขาว่าบริจาคตั้ง6,000 กว่าล้านทีเดียวในสมัยนั้นนะฮะหลวงพ่อเนนนะ2,000 กว่าล้านบาทนะครับหลวงปู่ทุยนะครับหลวงปู่ทุยเนี่ยประมาณ200 กว่าล้านบาท260 ล้านนะครับหลวงปู่บุญส่งครับกว่า100 ล้านหลวงปู่อนันต์นี่กว่า100 ล้านทีเดียวอันนี้เป็นพระที่ได้นำเงินบริจาคเหล่านี้นะฮะมาใช้ประโยชน์นะให้แก่สังคมอันนี้คือพระที่ดีนะครับนะฮะส่วนพระที่ไม่ดีก็มีมากมายที่เป็นข่าวออกมาคือบ้านเราเป็นเมืองพุทธนะเนาะเมืองพุทธนะฮะคุณผู้ฟังก็ตามนั้นแหละนะฮะก็ว่ากันไปเนาะว่ากันไปนะฮะก็อนุโมทนาบุญสาธุด้วยกันละกันนะฮะพี่เอ็มอนันต์ว่าสิว่าดูดเงินเก่งนะฮะนะอ่ะว่ากันไปนะฮะเมื่อวานนี้นะครับมีเดี๋ยวจะเปิดเพลง1 เพลงนี่ก็เดี๋ยวสักครู่จะเข้าเรื่องหลอนกันนะฮะจะฟังเรื่องหลอนหรือยังนะวันนี้จะมีเรื่องหลอนเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวมาไล่ฟังนะครับจะพาคุณฟังไปดูดวงจันทร์เมื่อวานนี้มีพระจันทร์เคียงเดือนสวยๆนะครับออกมาด้วยนะฮะอันนี้คือกระต่ายหมายจันทร์นะฮะ

ายไม้จันนะครับมาร์คคงเกิดไม่ทันพวกนี้เดียบอกว่าง่วงอ่ะทีนี้เพราะจะตายมาร์คคงไม่รู้จักแล้วกระต่ายไม้จันว่าสักวันจะร่วงลงมาเนี่ยนะฮะมีพี่อภิรัตน์ดาราศีบอกว่าเพลงนี้ฟังแล้วนึกถึงเพื่อนซีคนหนึ่งนะครับตอนสมัยที่ยังเป็นวัยรุ่นนะฮะพี่อภิรัตน์ดาราศีบอกว่าเมื่อก่อนนะทั้งเที่ยวทั้งดื่มด้วยกันตลอดเลยนะครับแล้ววันหนึ่งเขาป่วยเพราะว่าดื่มจัดคุณผู้ฟังดื่มเหล้าจัดไปหน่อยแล้วสุดท้ายเขาเสียชีวิตแล้วนะครับโอ้โหเสียชีวิตแล้วนะฮะกระเพาะทะลุมีปัญหาเลยเสียใจมากตอนนั้นนะฮะฟังเมื่อไหร่ก็นึกถึงบรรยากาศตอนนั้นตลอดแต่ว่าเป็นบรรยากาศที่ไม่น่าจดจำเท่าไหร่เคยมาหาตอนเป็นวิญญาณด้วยครับพี่เจเอาจริงเหรอพี่ว่างๆลองส่งเรื่องราวให้ดีเจเล่าได้ฟังกันหน่อยนะฮะพี่เอ็มบอกว่ามีเพื่อนที่เสียชีวิตจากการดื่มเหล้าเคยฟังเพลงกระต่ายไม้จันและเขาเคยมาหาตอนเป็นดวงวิญญาณด้วยนะฮะโอ้โหว่างๆลองส่งเรื่องราวมานะฮะจะได้เอามาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับนะฮะปอนมาแล้วนะฮะนะฮะหม้อชาบูนะเกิดเป็นหม้อแล้วมันเป็นยังไงอามาหม้อเดี๋ยวช่วงหน้าจะเล่าเรื่องหลอนให้ฟังนะฮะพี่บอกว่าดีเจครับเขามานั่งด้วยตอนไปเที่ยวเขื่อนพนักงานในร้านบอกเห็นอึ้งกันหมดเลยเห็นไหมดีเจว่าพวกเรื่องพวกนี้ถ้าไม่เจอใครไม่รู้นะใช่ไหมไม่รู้จริงๆนะมันเป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจและน่ากลัวด้วยนะฮะจริงๆเพื่อนเราที่เขาเสียไปเรื่องต่างๆเขาไม่ได้หายหรอกนะฮะแม้ทั้งพ่อแม่เรานะเขาก็ตามติดนั่นแหละแต่ว่าเขาไม่ได้ให้เราเห็นเฉยๆแต่อาจเขาอาจจะให้คนอื่นเห็นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะบางเวลานะฮะวันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรมาฝากวันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับคนบันเทิงวันนี้หยิบเรื่องของคนบันเทิงมาเล่าให้ฟังนะฮะเป็นเรื่องราวของทีมงานคณะชนชื่นนะครับที่ได้มีโอกาสได้ไปเล่นลิเกแล้วก็ไปเล่นคอนเสิร์ตที่ต่างจังหวัดนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ไปพักนะฮะในที่หนึ่งนะครับไม่ใช่ที่ปกตินะปกติแล้วเขาต้องพักโรงแรมใช่ไหมฮะแต่อันนี้เขาไปนอนในโรงหนังงงไหมทำไมต้องไปนอนโรงหนังด้วยแล้วเขาเจออะไรที่โรงหนังเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังและแถมอีกหนึ่งเรื่องนะครับคืนนี้รายการของพี่ป๋องสมัยก่อนเนี่ยยุค90เนี่ยนะครับมาคุงสมัยก่อนย้อนกลับไป20กว่าปีที่แล้วนะฮะรายการล่าท้าผีต่างๆไม่ได้มี YouTube ไม่ได้มีทีวีเหมือนปัจจุบันนะรายการล่าท้าผีของช่อง Workpoint ของช่อง5เมื่อก่อนเป็นช่อง5ช่อง7เนาะรายการโคตรผีถือว่าเป็นรายการที่มีกระแสดีมากยุคนั้นที่เขาไปล่าท้าผีก่อนหน้าก็มีรายการมิติลี้ลับมิติพิศวงต่างๆมากมายใช่ไหมครับสมัยก่อนจะมีรายการทีวีเขาเป็นรายการวิทยุครับประมาณนี้เหมือนฟังดีเจวินคุยละเขาจะให้คนทางบ้านแล้วก็ทีมงานพี่ป๋องเนี่ยไปสำรวจบ้านร้างต่างๆนะฮะแล้วมีอยู่เทปหนึ่งครับคุณฟังเขาไปถ่ายรายการในบ้านแห่งหนึ่งนะฮะแล้วเล่นผีถ้วยแก้วกันแต่ปรากฏว่าเจอดีเจออะไรเล่นผีถ้วยแก้วแล้วเจออะไรในรายการเทปนั้นมีฝันดีฝันเด่นไปด้วยมีปิงปองสแกวันยงจะยุทธไปด้วยเป็นดาราดังยุค90มาก่อนก็ไปด้วยเขาบอกว่ายังจำติดตาไม่ลืมเลยนะฮะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราดีเจขอเปิดหนึ่งเพลงนะเอาเรื่องชุนก่อนเนาะเอาคณะชุนชื่นก่อนที่ไปนอนในโรงภาพยนตร์ก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยเรื่องของพี่ป๋องนะเล่นผีถ้วยแก้วนะฮะนะเอามาเอาเรื่องนี้ครับเอาเพลงนี้ก่อนก็แล้วกันครับมาแผลกลางใจนะเพลงนี้พี่เอ็มชอบอีกแล้วนะฮะชาบูหม้อมาฟังเรื่องผีเร็วๆนะฮะ

ชื่อเพลงว่าแผลกลางใจครับงานจากสมอารมณ์นะฮะเย็นๆนะครับฟังสบายๆในคืนนี้เลยนะครับแผลกลางใจสมอารมณ์นี่เขาจะเอาเพลงเก่าๆเนี่ยนะครับมาทำใหม่ในรูปแบบของแบบว่าฟังสบายๆนะครับคุณผู้ฟังนะ

แล้วนะครับเมื่อกี้เราเกริ่นเรื่องราวหลอนๆเอาเรื่องแรกก่อนนะฮะเรื่องของคณะตลกคณะชวนชื่นนะครับที่ได้มีโอกาสได้ไปพักจริงๆเขาเล่าว่าหลายเรื่องมากคุงเมื่อกี้ดิเจวินเล่าเรื่องอันนั้นใช่ไหมเรื่องที่เขาไปประจวบใช่ไหมฮะเรื่องนี้สั้นๆนะฮะแล้วก็มันจะมีเรื่องต่อก็คือที่ไปพักต่อที่ห้องพักไม่ใช่ห้องพักสิที่โรงภาพยนตร์นะฮะนั้นเดี๋ยวเริ่มเลยไหมจะได้ไม่เสียเวลาในคืนนี้วันนี้คนก็ฟังขอเพลงเบาๆนะฮะก็เลยมีโอกาสได้คุยเยอะนิดหนึ่งกลางวันนี่แทบไม่ได้คุยกับคนขอเยอะนะครับอ่ะตอนนี้ใกล้จะเที่ยงคืนนะครับเรื่องหลอนตอนเที่ยงคืนวันนี้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับนะหลายๆเรื่องที่เขามาเล่ามาถ่ายทอดในรายการต่างๆเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องราวที่ถ้าไม่เจอใครก็คงจะไม่รู้หรือนะครับต้องฟังแล้วใช้วิจารณญาณนะครับเพราะว่าบางทีเนาะอาจจะเป็นเรื่องจริงบ้างกี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่ากันไปนะฮะคุณฟังครับงั้นเราเริ่มเลยละกันขอซาวด์ดนตรีหล่อๆเลยกันละกันครับนะฮะพูดถึงเรื่องราวของคณะตลกเนี่ยนะฮะเขาก็ต้องไปเล่นเนาะเมื่อก่อนลิเกเอ่ยตลกเอ่ยลูกทุ่งหมอลำต่างๆก็ต้องไปเล่นต่างจังหวัดนะครับแล้วสมัยก่อนเนี่ย GPS ไม่มี GPS ไม่มีนะครับต้องพากันไปเองบางครั้งดีขับรถออกไปเองต่างจังหวัดนะฮะคณะของชนชื่นนะฮะได้มีโอกาสนะฮะโดยคุณจิ้มเนาะหัวหน้าวงนะเขาได้มีโอกาสได้ไปรับงานตลกที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับโดยการขับรถไปเองเลยยุคนั้นยังเป็นวัยรุ่นอยู่อายุประมาณสัก20กว่า30นะฮะย้อนถอยกลับไปเกือบ30ปีที่แล้วสมัยก่อนโทรศัพท์มือถือยังเป็นปุ่มกดอยู่เลยนะครับก็ลงทุนนะฮะขับรถเองเลยฮะเพราะว่าจากกรุงเทพไปประจวบก็ไม่ได้ไกลเกินไปก็ขับรถด้วยส่วนตัวนะครับโดยการนั่งกันนะฮะคันละ 2-3 คนก็ว่ากันไปเป็นรถกระบะก็มีรถเก๋งก็มีนะครับโดยคนนำทางนะจะเป็นคุณจิ้มชนชื่นกับคุณหลุยชนชื่นนะฮะจะเป็นคนนำทางส่วนคุณหลุยเป็นคนขับนะฮะนะเป็นตลกรายการก่อแบบแคคเทียสมาก่อนแล้วนะครับก็ขับรถปกติขับไปนะฮะทีนี้ผ่านศาลมันเป็นศาลที่เป็นสุสานของศาลเนี่ยเขาเอาศาลเก่ามาทิ้งล้างเต็มเลยเขาก็ขับรถผ่านโอ้ดูสิศาลเยอะมากนะแล้วขับตอนกลางคืนด้วยเขาบอกกลางคืนอากาศมันเย็นกลางวันรถมันเยอะและสมัยนั้นเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยนะครับถนนหนทางมันเป็นแค่2เลนมันไม่ได้มีถนน4เลนกว้างเหมือนปัจจุบันและป่าและทึบเลยทีเดียวขับรถผ่านสุสานที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นศาลเจ้าที่เก่านะก็รู้สึกขนลุกนะฮะทีนี้ตามธรรมเนียมเนี่ยนะฮะเวลาเขาขับรถผ่านสุสานเขาต้องมีการบีบแตรใช่ไหมปิ๊มๆนะฮะเพื่อจะให้รู้ว่าเป็นความเชื่อแต่วันนั้นเขาขับรถผ่านก็ผ่านไปเลยนะฮะพอผ่านไปสักพักหนึ่งนะคนที่ตามหลังมาก็จะเป็นคณะตลกเหมือนกันที่ค่อยๆขับมานะครับก็ปรากฏว่าในช่วงที่กำลังโค้งผ่านจุดที่สุสานนะจังหวะนึงเขาบอกว่าหลุยชนชื่นกับพี่จิมบอกว่าเฮ้ยมีคนอยู่ข้างหน้าชะลอนะฮะไม่ทันปรากฏว่ามีร่างขาวๆร่างหนึ่งนะฮะค่อยๆเดินมาจากทางฝั่งซ้ายแล้วเดินขึ้นมาตรงบริเวณกลางถนนเลยทำให้รถของจิ้มจนชื่นนะเบรกกระทันหันนะเบรกปั๊บนะฮะเบรกแล้วก็ปัดโค้งเกือบเจออุบัติเหตุเหมือนกันนะฮะแต่ในเรื่องราวเขาเล่าไว้เวอร์นิดนึงครับบอกว่าได้ยินเสียงเหมือนมีคนรูปนะฮะขึ้นไปกระเด็นขึ้นไปบนหลังคารถเลยนะฮะแต่ดีจะคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเสียงไอ้ตัวถังรถมากกว่ามันเลยทำให้รู้สึกแบบนั้นนะฮะคือเขาเบรกกระทันหันไงเบรกด้วยความเร็วอะฮะพอเบรกปั๊บมันมีเสียงรึ่งต่างก็บอกเฮ้ยชนคนว่าชนคนว่าเงี้ยรีบจอดรถเลยครับลงมาดูแล้วสมัยนั้นไฟก็มืดด้วยไฟทางก็ไม่ใช่จะมีเหมือนปัจจุบันนี้นะฮะมาส่องกันเอ้ยอยู่ไหนวะนะฮะหาไม่เจอฟังฮะหาไม่เจอนะครับแล้วในส่วนของสักพักหนึ่งคณะข้างหลังก็ตามมาเฮ้ยมีอะไรเขาบอกว่ารถชนคนว่ะเงี้ยทุกคนก็ตกใจเฮ้ยนะฮะก็ช่วยกันเอาไฟฉายมาส่องนะตามถนนทางต่างๆปรากฏว่าหาไม่เจอหายังไงก็หาไม่เจอนะครับเอ๊หรือว่าเราโดนผีหลอกหรือเปล่าตอนนั้นก็เริ่มขนลุกกันละและทีนี้ทีมงานบอกว่าเมื่อกี้พี่ขับรถมาพี่บีบแตรหรือเปล่าตรงบริเวณศาลตรงโค้งน่ะไม่ได้บีบแตรครับก็เลยตัดสินใจขับรถวนไปอีกรอบหนึ่งเราไปขอขมาไปยกมือเจ้าที่เจ้าทางบอกว่ามาเที่ยวมาทำธุระนะต่างๆอะไรต่างๆก็กลับเอาไปจะกลับก็เดินทางต่อมุ่งหน้าสู่ตัวเมืองนะครับเพื่อจะไปพักโรงแรมที่ได้จองเอาไว้พอถึงปั๊บก็สว่างทีเดียวก็นอนหลับไปแล้วก็ฝันว่ามีคนมาหาเป็นผู้หญิงนะครับมายืนเรียกหาที่หน้าห้องแล้วสะดุ้งตื่นนะครับก็บอกว่าเช้ามาก็รีบตื่นเลยขนลุกมากเลยก็ไปทำบุญกันก็ไม่รู้ว่ามันจะลิงก์กันหรือเปล่าหรือว่ามันเกี่ยวกับอะไรนะฮะแต่เขาบอกว่าตอนนั้นเห็นกันสองตาเลยจิ้มชนชื่นนะฮะกับหลุยชนชื่นเนี่ยเห็นเป็นรู้สึกว่าเป็นผู้หญิงเดินตัดหน้ารถขาวๆนะฮะแล้วก็บุ๊บเขาก็บุนพวงมาลัยเลยนะฮะรถก็เสียหลักเลยเกือบตายเหมือนกันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้วยุคนั้นนะฮะแล้วตอนนี้ปัจจุบันนี้ถนนตรงนั้นโล่งกันนะครับเขาทำเป็น4เลนและกว้างเลยนะฮะไม่ได้น่ากลัวปัจจุบันแล้วนะครับอันนี้คือชนชื่นที่เขาไปเจอนะฮะอีกหนึ่งเรื่องของคณะชนชื่นเหมือนกันนะฮะเขาไปเจอเหตุการณ์ประหลาดนะครับที่ในส่วนของโรงภาพยนตร์แห่งหนึ่งนะครับ
ย้อนกลับไปเมื่อก่อนที่มีการไปเล่นตลกตามที่ต่างๆก็จะมีการไปพักโรงแรมใช่ไหมฮะทีนี้บางทีการไปพักโรงแรมมันเสียตังค์เยอะเพราะว่าคณะตลกเขาเยอะไงฮะเขาก็เลยไปขอเช่าโรงภาพยนตร์เก่าโรงภาพยนตร์หนึ่งซึ่งเขายุติการฉายหนังไปแล้วนะฮะแต่ว่าเขาจะมีที่นอนนะหมายถึงว่าตรงด้านหน้าด้านหลังเหมือนเขาเอาเบาะออกหมดแล้วนะฮะแต่ว่าเขาสามารถที่จะนอนพื้นได้ซึ่งมันอยู่ใกล้กับที่มีการจัดแสดงตลกในวันต่อไปทางทีมงานก็เลยไปเช่าว่าขอนอนหนึ่งคืนที่นี่กันละกันเพราะว่าไปกันหลายสิบชีวิตกันนะฮะเพราะถ้าไปโรงแรมมันจะเปลืองสตังค์ยุคนั้นเนาะสมัยนั้นนะฮะก็เลยไปถึงปั๊บก็กลางคืนเหมือนเดิมเข้าไปนอนอาบน้ำอาบท่ากันนะฮะก็เลยเตรียมตัวจะนอนกันก็จะมีที่นอนนะที่เขาเตรียมไว้ให้บางคนก็นอนพื้นก็มีนอนเสือเพราะในโรงภาพยนตร์มันไม่มียุงอยู่แล้วนะฮะก็นอนกันปรากฏว่าในช่วงที่กำลังนอนคุณฟังฮะทุกคนก็หลับๆนะฮะไฟจากเครื่องฉายหนังข้างบนที่อยู่ข้างบนนะฟังอยู่ดีแล้วก็ติดโผขึ้นมานะฮะทุกคนก็ตกใจว่าเฮ้ยใครไปเล่นเครื่องฉายหนังใครไปเล่นเครื่องฉายหนังเป็นไฟจากเครื่องฉายนะที่เครื่องฉายหนังแล้วแล้วยิงเข้ามาตรงบริเวณตรงหน้าด้านหน้าซึ่งด้านหน้าที่บริเวณหน้าจอก็มีทีมงานนอนอยู่เหมือนกันฮะบอกใครว่าใครว่าตอนแรกเข้าใจว่ามีคนขึ้นไปเล่นเครื่องฉายแล้วไฟก็ดับปุ๊บลงดับปุ๊บลงนะครับก็หลับต่อไม่ได้สนใจคิดว่าน่าจะมีคนหรือว่าเจ้าของอะไรเขาไปกดปุ่มอะไรโดนหรืออย่างนะเครื่องก็เลยเปิดเครื่องฉายเปิดนะสักแป๊บหนึ่งคุณฟังอันนี้เขาเล่าให้ฟังนะสักแป๊บหนึ่งมาแล้วโผล่อีกรอบหนึ่งไฟจากเครื่องฉายสว่างจ้าอีกรอบหนึ่งซึ่งมันเป็นเครื่องฉายเก่านะฮะที่ไม่ได้เปิดใช้งานนะฮะแล้วใครเป็นคนฉายประเด็นอยู่ตรงนี้นะฮะในจังหวะที่เครื่องฉายมันโผล่ขึ้นมายิงแสงมาตรงบริเวณที่หน้าจอของจอของโรงภาพยนตร์นะฮะปรากฏว่าเป็นเงาของผู้ชายคนหนึ่งนะเป็นหัวนะเดินไปเดินมาผ่านหน้าเครื่องฉายเดินไปเดินมานะทุกคนก็ตกใจเฮ้ยใครอยู่ข้างบนนะฮะใครอยู่ข้างบนนะฮะก็รีบวิ่งมาไปหาเจ้าของเฮ้ยพี่มีโจรขึ้นไปหรือเปล่าอยู่ข้างบนเครื่องฉายอยู่ดีๆเครื่องฉายเปิด2รอบนะฮะตกใจสิฮะทุกคนตื่นหมดเลยคิดว่าโจรเข้ามานะเพราะว่าเห็นว่ามีทีมงานมาพักไงฮะทางด้านของเจ้าของโรงฉายก็รีบขึ้นไปเปิดกุญแจห้องปรากฏไม่มีใครสักคนเลยนะและสภาพเครื่องฉายหนังคือไม่ได้ใช้งานด้วยปลั๊กไม่ได้เสียบด้วยนะฮะแล้วก็เขาก็ลองเปิดก็ติดนะฮะก็ติดอยู่นะฮะแต่ว่าใครมาเปิดประเด็นคือเขาล็อกประตูกุญแจไว้ฮะนะแล้วก็เห็นเป็นผู้ชายเป็นเงาหัวผู้ชายที่โผล่มาคือมีคนอยู่ข้างในแน่นอนนะฮะก็เลยหลอนมากจากการว่าคืนนั้นกะว่าจะนอนไม่ได้หลับเลยกลายเป็นหลับหลอนกว่าเดิมนะฮะหลอนกว่าเดิมอันนี้เป็นเรื่องแปลกเรื่องที่เกิดขึ้นที่โรงฉายหนังในอดีตนะฮะไม่รู้ว่าอาจจะเป็นดวงวิญญาณหรือเปล่านะหรือสัมภเวสีใดๆนะฮะก็เลยเป็นเรื่องราวหลอนๆเล็กๆนะฮะที่เกิดขึ้นในโรงฉายจากคณะชวนชื่นนี่จะมีหลายเรื่องเลยเดี๋ยวหลังจากมาให้ฟังกันอันนี้เป็นเรื่องเบาๆเรื่องเล็กๆเบาๆเล่นช่วงหน้ามาเจอเรื่องราวของผีถ้วยแก้วกันนะฮะพี่ป๋องทำรายการผีถ้วยทำรายการสมัยก่อนรายการวิทยุเขาต้องไปถ่ายทำตามสถานที่บ้านร้างหรือว่าสุสานต่างๆก็เลยมีการนัดกันเล่นผีถ้วยแก้วกันในรายการสดนะฮะเขาเจออะไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาเล่าให้ฟังกันขอเปิดหนึ่งเพลงก่อนมาเปิดหนึ่งเพลงก่อนมานะฮะนี่ต้องเป็นเพลงนี้แล้วล่ะนะฮะหลายคนเคยเล่นผีถ้วยแก้วใช่ไหมฮะบางคนเล่นผีเหรียญเพราะถ้วยแก้วไม่มีนะครับก็ต้องใช้เหรียญนะฮะเหรียญจากเหรียญบาทเหรียญห้าเนี่ยนะฮะเดี๋ยวมาฟังกันช่วงหน้าครับ

0: รสวดมนต์ขอพรให้พระคุ้มครองพระสงฆ์องค์เจ้าช่วยผมด้วยครับผมสวดไม่ทันไรอยู่ดีๆไฟก็ดับหลับไม่ลงแล้วครับผมอยากจะบ้าตายเธอคนนั้นทำให้เราหัวใจแทบวายผมได้ยินเสียงควรคลางเสียงผู้หญิงร่ำไห้สาวใหญ่คนนั้นนั่งอยู่ปลายเตียงผมเองผมท่องนโมตัสสะเฮ้อภควะโตเธอนั่ง
1: จ้องผมเป้าตาลึกโ
0: ตผมขยับตัวไม่ได้คล้ายกับโดนล่ามโซ่พุทโธธัมโมเมื่อไหร่จะเช้าสักที

คนะฮะ704เพลงประจำรายการนะมีไม่กี่เพลงนะมาร์คคงเนาะ704ห้องสุดท้ายผวังจิตนะครับ43เพลงใครช่วยหาเพลงเพลงหลอนไม่ได้เจเปิดบ้างหลังจบรายการผีนะฮะเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องราวของคณะชนชื่อนี่เขาไปเจอเรื่องหลอนๆเบาๆนะครับที่โรงแรมที่พักเนาะแล้วก็ที่ระหว่างทางนี่เจอดวงวิญญาณเดินตัดผ่านหน้ารถนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของพี่ป๋องต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนนะครับว่าในสมัยก่อนนะมาร์คคงตอนที่มาร์คคงกำลังเกิดนะฮะเมื่อปี240ต้นๆนะฮะรายการผีสมัยก่อนเนี่ยรายการอย่างพี่แจ็ค The Ghost in the Shock เนี่ยฮะนะเขาไม่ได้มี YouTube นะฮะเมื่อก่อนก็ต้องฟังทางวิทยุวิทยุที่เราฟังในรถนะฮะแล้วเปิด FM ในรถหรือว่าวิทยุที่เป็นเครื่องรับวิทยุหรือซาวด์เบาส์นะครับต่างๆแล้วก็ขวัญใจคนนอนดึกเลยรายการพี่ป๋องเนี่ยเขาจะมาตอนเที่ยงคืนตอนตีหนึ่งตอนเที่ยงคืนตลอดเลยนะฮะจะฟังได้ในส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเท่านั้นไม่ได้ออกออนไลน์ไม่มีนะฮะไม่งั้นก็ออกทีวีไปเลยซึ่งรายการทีวีก็ไม่ได้เยอะด้วยเพราะว่าค่าเช่ารายการมันแพงเขาเลยออกทางวิทยุและหนึ่งในเมื่อก่อนนะของทีมงานพี่ป๋องที่เขาจะไปสำรวจบ้านร้างต่างๆคือฟันดีฝันเด่นนะฮะฝันดีฝันเด่นฝันดีฝันเด่นนี่เป็นดารานักร้องดังเลยนะยุค90เลย2530ไปปลายกลางๆไปปลายฮะฝันดีฝันเด่นถือว่าดังมากๆเลยนะดังแบบคือถ้าเทียบปัจจุบันก็คือเจฟซาเธอร์มาคุงอย่างนั้นเลยเขาคือเจฟซาเธอร์เขาคือทรีมันดาวอย่างนั้นเลยนะเขาคืออย่างนั้นเลยนะฮะเขาคือโอมค็อกเทลนะหลายร่างผสมกันเลยนั่นคือ237-38นะฮะยุคที่วงการเพลงยุคนั้นดังๆแล้วก็วงการทีวีวิทยุสมัยนั้นบูมมากๆเลยนะครับสมัยก่อนเนี่ยนะครับคนฟังเนี่ยเยอะมากๆเลยนะใช้วิธีการโทรศัพท์เข้ามาในรายการเหมือนรายการพี่แจ๊คนั่นแหละโทรศัพท์เข้ามาที่จะเล่าเรื่องหลอนๆซึ่งคนมาฝากเรื่องเยอะมากนะฮะออกอากาศทาง VFM แล้วรายการหนึ่งนะครับนอกจากการโทรศัพท์มาเล่าในรายการแล้วก็คือรายการลาดพิสูจน์ไปท้าพิสูจน์เลยนะจะต้องลงพื้นที่ไปเขาจะเอาคนฟังจากทางบ้านนะฮะแล้วเอาดาราไปสำรวจอย่างเช่นบ้านร้างสุสานร้างสุสานหรือว่าจะเป็นตามเมนเผาศพอะไรเงี้ยเขาจะไปถ่ายรายการแต่เป็นทันถ่ายเฉพาะเสียงนะแต่ทอดเสียงนะฮะก็คือจะมีโทรศัพท์หนึ่งเครื่องโทรศัพท์มานานนะฮะพี่แจ๊คครับตอนพี่ป๋องครับตอนนี้นะครับผมก็เดินมาถึงบริเวณหน้าเมนเผาศพแล้วครับตอนนี้เอามือเอื้อมไปจับบริเวณลูกกรงได้เลยครับแล้วก็ใช้ขี้เท่าป้ายตานะครับต้องทำตามทีมงานเขาสั่งแล้วเขาได้ยินเสียงแล้วมันจะดังเข้ามาในไมค์ในกล้องในโทรศัพท์หมดเลยนะครับในวันนั้นนะครับมีการไปถ่ายทำรายการกันที่บ้านร้างแห่งหนึ่งนะครับเขาบอกว่าที่นี่มีการฆาตกรรมเกิดขึ้นมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นนะครับซึ่งบ้านร้างแห่งนี้ก็คือมีคนตายเจ้าของเขาตายเขาเลยปิดร้างเอาไว้ทางทีมงานก็เลยไปขอถ่ายทำในวันนั้นก็มีฝันดีฝันเด่นไปมีปิงปองสแกวันยงใจยุทธแล้วก็มีทีมงานมีคนฟังจากทางบ้านเดินทางขึ้นรถตู้ไปเลยนะรถตู้ไปจากกรุงเทพเพื่อเดินทางไปถึงปลายทางเขาก็รายงานไปตลอดทางเลยว่าตอนนี้นะครับก็เดินทางถึงบริเวณถนนสายนี้แล้วนะครับตอนนี้รถติดมากตอนนี้เดินทางมาถึงหน้าหมู่บ้านแล้วนะครับโอ้โหบ้านน่ากลัวมากเลยพี่ป๋องบ้านเป็นลักษณะบ้านไม้สองชั้นนะครับด้านหน้าค่อนข้างจะรกเพราะว่าไม่มีใครอยู่นะฮะทีมงานระวังงูด้วยนะครับก็จะพูดแบบให้เห็นภาพอะจินตนาการให้เห็นภาพเพราะไม่มียูทูบเนาะนะฮะก็จินตนาการทีนี้ก็เลยเดินเข้าไปในบ้านร้างลักษณะบ้านร้างคือฝุ่นจับเลยนะครับที่เขาเล่านะฝุ่นจับเลยไปถึงปั๊บเขาเตรียมเขาเรียกว่าแผ่นกอไก่ขอไข่ฮะแล้วก็ถ้วยแก้วให้บอกว่าเนี่ยเราจะเอากระดาษตรงนี้กางไว้ตรงบริเวณกลางบ้านตรงโต๊ะนะฮะแล้วก็ทีมงานก็จะอธิบายไปเรื่อยตอนนี้นะครับพี่แจ๊คครับก็เอากระดาษกางไว้แล้วก็เอาแก้ววางแล้วนะฮะทุกคนก็มานั่งล้อวงเรียบร้อยแล้วครับนะให้ทีมงานทุกคนท่องคาถาได้ครับคาถาเบิกเนตรนะฮะก็จะมีคาถาพูดหมดเลยนะสุปินานังสุปินานังนะฮะขอเปิดดวงวิญญาณให้ข้าพเจ้าได้มองเห็นอะไรต่างๆก็จะพูดไปเรื่อยๆนะครับในช่วงที่กำลังเริ่มท่องคาถาตรงนั้นเขาบอกว่ากลิ่นเน่าเริ่มมาเลยบอกคุณฟังก่อนนะว่าเมื่อไหร่ที่ดวงวิญญาณมาเนี่ยกลิ่นเขาจะมานะฮะอย่างที่บอกคุณฟังไปว่าเขาจะเอาร่างสุดท้ายของเขาที่เสียชีวิตเนี่ยมาให้เราได้เห็นเขาบอกว่าช่วงที่กำลังท่องคาถาเบิกเนตรนะฮะกลิ่นมาเลยทีมงานคนฟังทางบ้านนะฮะฟันดิฟเดนได้กลิ่นหมดเลย 5-6 คนที่อยู่ในกองถ่ายวันนั้นนะฮะได้กลิ่นเน่ามาเลยมันแล้วมันรู้มาจากตรงไหนโชยมาเรื่อยๆนะฮะเขาก็ว่าพี่ปองครับตอนนี้กลิ่นมาแล้วครับกลิ่นมาแล้วแต่เขาไม่กล้าพูดนะกลิ่นมาแล้วท่องต่อไปท่องเบิกเนตรเรียกเข้ามาเรียกดวงวิญญาณเข้ามาเรียกเข้ามาเขาก็เรียกนะออกอากาศสดเลยนะฮะตอนนั้นนะฮะทีนี้เขาก็เริ่มเอาแก้ววางทุกคนเอามือเอานิ้วชี้เอานิ้ววางลงไปบนแก้วครับนะแล้วก็ทีมงานที่อยู่ที่สถานีวิวเขาก็จะสั่งบอกว่าให้ถามว่าเขาชื่ออะไรก็เริ่มมีการถามนะตอนแรกแก้วก็ไม่ขยับนะฮะสักพักหนึ่งแก้วเริ่มมีการขยับก็ไม่รู้ว่าขยับจริงหรือว่ามีคนใดคนหนึ่งเอามือขยับหรือเปล่านะก็มีการบอกชื่อเสียงเรียงนามว่าเขาชื่ออะไรทีมงานบอกว่าแก้วขยับจริงๆนะฮะ
แต่ว่าชื่อนี้จำไม่ได้แล้วมันนานแล้วเนาะนะก็มีการแก้วเริ่มการขยับมีการขยับไปหากกไก่ขอไข่บอกชื่อบอกอายุก็ถามว่าคุณอายุเท่าไหร่เงี้ยฮะแก้วก็เริ่มมีการเคลื่อนนะครับพอถามชื่ออายุเสียงเรียงนามต่างๆแล้วนะฮะมันมีช่วงหนึ่งที่ทุกคนหยุดนะฮะกลิ่นเน่าก็มาจังหวะนั้นนะครับแก้วได้ก็มีการเคลื่อนที่นะครับไปที่คำว่าตายตายนี่เขาจะเขียนเป็นตออายตายทิ้งไปเลยแล้วเป็นคำว่าตายโหงด้วยทุกคนแบบขนลุกมาเลยนะฮะพอคำมันไปไหลคำว่าตายหงแบบทุกคนนิ่งนะฮะทีมงานพี่ป๋องบอกว่าห้ามเอาแก้วเอามือออกจากห้ามเอานิ้วชี้ออกจากแก้วนะเนี่ยต้องเอาทิ้งไว้อย่าหลุดเด็ดขาดเลยนะฮะแต่จากวันนั้นคือกลิ่นเน่ามันแรงมากๆเลยกลิ่นเน่ามันแรงมากๆเลยแรงแบบแรงที่สุดเลยนะจนกระทั่งแบบทีมงานที่เป็นผู้หญิงทุกคนแบบท้อจะหนีจะวิ่งแล้วนะแต่ว่าเขาจับกันไว้อย่าเพิ่งไปเป็นรายการที่น่ากลัวมากๆเลยนะในจังหวะนั้นนะครับทีมงานคนหนึ่งนะหันไปมองนะครับบริเวณใกล้ๆกันซึ่งมันเป็นประตูนะฮะเขาบอกว่าเห็นดวงวิญญาณเจ้าของบ้านนะครับเป็นผู้หญิงนะฮะอันนี้เขาเล่าให้ฟังนะเราก็ไม่เห็นนะดวงวิญญาณผู้หญิงคนหนึ่งร่างเป็นสีดำเลยดำแบบดำเมี่ยมเลยดำเมี่ยมแล้วก็มีลักษณะของคล้ายๆแบบช้ำเลือดช้ำหนองฮะยืนอยู่แล้วมองอยู่นะฮะจังหวะนั้นนะทุกคนวิ่งแบบวิ่งกรูเลยทั้งคืนเสียงออกอากาศเลยกรีดกันแล้วก็วิ่งกันนะฮะวิ่งหนีกันเลยฮะแล้วก็ตอนนั้นบางคนไม่เห็นบางคนก็ตกใจก็วิ่งหนีตามกันไปนะพี่ป๋องว่าใจเย็นๆอย่าห้ามวิ่งวิ่งเดี๋ยวล้มห้ามวิ่งเดี๋ยวล้มนะฮะเสียงออกอากาศวิ่งเลยนะวิ่งกันนะฮะวิ่งหนีกันนะครับแล้วก็ทีมงานก็ไปเข้าไปชาร์จตัวว่าใจเย็นใจเย็นอย่าวิ่งอย่าวิ่งนะฮะก็วิ่งกันมาที่รถตู้นะครับเพราะว่ามีน้องทีมงานคนหนึ่งเขาเห็นดวงวิญญาณผู้หญิงร่างดำนะปรากฏข้างในนะเป็นร่างแบบใช้คำว่าอย่างนี้เละๆเนาะที่เราเคยเห็นกันเขาบอกว่ามายืนมองเหมือนว่าทำอะไรกันอยู่เล่นอะไรกันอยู่ประมาณนี้เออนะฮะนั้นก็พอทุกคนก็วิ่งเข้าขึ้นรถตู้นะฮะพอเสร็จแล้วปั๊บพี่ป๋องว่าโอเคงั้นให้ทีมงานเข้าไปเก็บอุปกรณ์ก่อนนะพวกของต่างๆพวกไฟต่างๆที่เราไปตั้งไว้เทียนต่างๆเก็บทีมงานก็กล้ากลัวเข้าไปเก็บของกันก็ไม่เจออะไรนะฮะก็หายไปแล้วนะไม่หายไม่เห็นอะไรสักอย่างเลยนะฮะพอก็ออกมาทุกคนเอาทูบคนละดอกเอาทูบคนละดอกมายืนแล้วก็ขอขมาเขาตอนขากลับนะฮะก็ยืนหน้าบ้านเลยแล้วถือทูบคนละดอกนะครับแล้วก็ขอขมาว่าข้าพเจ้าได้ล่วงเกินอะไรต่างๆก็จะมีคำที่ทีมงานเขาเตรียมเอาไว้ถ้าข้าพเจ้าได้ล่วงเกินได้ทำให้เจ้าของบ้านหรือว่าเจ้าของพื้นที่รู้สึกไม่พอใจก็ขออาขมาอะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะจนกระทั่งเสร็จสิ้นป๊อปเนี่ยก็ขึ้นรถกลับกันขึ้นรถกันทุ่งทุ่นตอนนั้นเสียสติมากๆเลยนะขึ้นรถกลับกันนะครับในจังหวะที่รถตู้กำลังหันหัวออกจากบ้านนะครับมีทีมงานคนหนึ่งนะครับหันหลังไปมองแล้วก็ร้องกรี๊ดลั่นเลยทีเดียวเขาบอกว่าดวงวิญญาณของเจ้าของบ้านนะครับมายืนบริเวณที่ประตูเลยมายืนแล้วก็ร่างดำเมี่ยมเลยทีเดียวนะครับว่าอย่างนั้นนะฮะใช้วิจารณญาณในการฟังนะยืนเขาก็รีบบึ่งรถออกไปเลยหายไปเลยกลายว่าหลังจากวันนั้นมาทุกคนเสียสติรายการหยุดถ่ายทำและสนามการไปล่าท้าผีได้นานมากหลายเดือนทีเดียวเพราะว่าทีมงานสติเสียสติแตกกันนะฮะก็เลยมีแค่รายการเล่าเรื่องผีนะครับเขาก็ไปทำบุญกันนะไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณนะครับที่มาปรากฏร่างให้เห็นอันนี้คือแบบเห็นด้วยตาเนื้อเลยเห็นด้วยตาเนื้อเลยนะฮะคุณฟังครับเรื่องนี้ใช้วิจารณญาณในการฟังแต่คนที่เคยเจอคนที่เคยสัมผัสเขาจะดูออกเลยว่านี่คือดวงวิญญาณจริงๆถ้าคนไม่เคยเจอก็จะบอกโอ้ยเรื่องโม้ดิเจไม่มีหรอกมันจะมาเห็นเป็นตัวได้ไงมันจะมายืนได้ไงอะไรต่างๆนะฮะแต่อย่างที่บอกไปเนาะเรื่องพวกนี้ถ้าไม่เจอใครเนี่ยไม่รู้นะไม่เห็นจริงๆต้องให้ลองเจอตัวเองเลยหรือจะสัมผัสได้นะครับเนาะเออให้คุณฟังนะฮะคิดว่าเรื่องนี้เป็นอย่างไรนะเล่นผีถ้วยแก้วในรายการจนเจอดีเจอเจ้าของมาหาเลยนะฮะไม่ใช่เรื่องแปลกครับยุคปัจจุบันนี่เดี๋ยวจะดูในรายการล่าท้าผีใน YouTube นะเจอกันบ่อยมากๆเลยในช่องที่น่าเชื่อถือนะฮะปกติตอนนี้เป็นปกติแล้วสมัยก่อนอาจจะไม่ใช่เรื่องปกติเพราะสมัยก่อนยังไม่มี YouTube ไม่มีกล้องในการบันทึกภาพเนาะเดี๋ยวนี้นี่คือติดมาเลยเป็นร่างดำเป็นเงาดำคือมากันปกติเลยนะครับนี่คือเรื่องราวของเรื่องหลอนยุค90เรื่องหลอนยุค90นะครับฮะเรื่องหลอนยุค90ที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อ20กว่าปีที่แล้วในรายการล่าท้าผีนะครับคุณฟังนะคุณฟังละฮะเคยเจอ

0: หนึ่งเพลงนะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าห้องสุดท้ายนะครับจากเอนะครับเป็นไงหลอนไหมหลอนนะฮะเมื่อกี้เราเล่าเรื่องราวหลอนๆเนาะเล่นผีถ้วยแก้วนะครับเรื่องราวของความหลอนนะฮะนะครับทั้งเพลงทั้งเสียงทั้งซาวหลอนมานี้เจวินมีคลิปหนึ่งให้ดูเมื่อกี้ส่งคลิปรายการที่เจวินติดตาม YouTube ช่องประจำช่องโปรดนะครับที่เป็นช่องที่เจว่าอันนี้ไม่ปลอมแน่นอนนะพวกที่จะตามเธอมานานมากๆเลยนะฮะคุณฟังใช่ไหมให้ดูเดี๋ยวคุณในช่องใน YouTube ดูนะทางแอปก็จินตนาการตามแล้วกันนะครับมีบ้านร้างแห่งหนึ่งนะครับเขาไปถ่ายทำเขาไปถ่ายไลฟ์สดนะฮะแล้วในจังหวะที่ทีมงานกำลังเดินขึ้นบันไดลองดูว่าเจออะไรนะฮะเจออะไรที่อยู่บริเวณด้านบนนะครับมีเสียงให้ฟังด้วยแต่หลังจากนั้นพอเขาขึ้นไปไม่มีใครอยู่สักคนเลยนะฮะไม่มีเลยนะฮะลองฟังลองดูนะมิ้นมอชบูฟาร์มไก่ออยลี่ดูบนหน้าจอ YouTube นะเดี๋ยวคุณฟังทางบ้านก็ฟังเสียงด้วยมีเสียงให้ฟังด้วยนะฮะพี่เลิฟฟังด้วยนะพี่เลิฟนะอันนี้ไม่เคยส่งให้พี่เลิฟดูนะฮะดูซิเขาเจออะไรนะฮะนี่เห็นไหมบนหน้าจอ YouTube นะเห็นไหมเห็นไอ้ดำๆป่ะอีกรอบนึงเห็นไหมเดี๋ยวจะซูมให้ดูป่ะเห็นไหมดำๆเห็นดวงตาไหมฮะขาวๆเนี่ยดวงตานะเนี่ยเห็นปะมาอย่างนี้เลยนะมาอย่างนี้เลยนะฮะโผล่มาอย่างนี้เลยนะครับผมมันมองเลยนะฮะนะฮะอีกรอบนึงนะลีลานอีกรอบนึงนะฮะอันนี้บ้านนี้เจ้าของเขาตายนะเจ้าของเสียชีวิตที่นี่นะครับแล้วก็ปิดบ้านล้างเอาไว้เขามาขอทานแล้วเขาน้องลมแรงมากเลยนะ
1: หัวใจหนูจะวายแม
0: ่นี่เห็นไหม
1: แม
0: ่เราดูสิลมแรงมากเลยนะแล้วบ้านอยู่กลางป่าป่ะนี่เนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องราวให้มาดูนะฮะคือถ้าสูว่าคนที่ไม่เคยดูนะฮะก็จะบอกว่าเฮ้ยมีคนเอาคนไปใส่ชุดสีดำอยู่ข้างบนหรือเปล่านะฮะเนี่ยดูเสียงกรี๊ดนางสิน่ากลัวไหมล่ะนะฮะเนี่ยก็คือดิจิตามยูทูบเบอร์คนนี้มานานมากแล้วนะฮะเขาไปถ่ายจริงๆแล้วเจอจริงๆเจอหลายครั้งด้วยแล้วก็อย่างที่เคยไลฟ์ฟังอ่ะเขาเคยเจอในเมนเผาศพนะฮะเห็นดวงตาไหมนะเห็นเมนเผาศพก็เจอมาแล้วนะมีมือยื่นออกมานะมีคนโผมีมือดำยื่นออกมาต่างๆคือคนนี้ไม่ปลอมนะคนอื่นนะปลอมเยอะนะมันจะมีแค่2ช่องที่เจวินดูก็คือคนเนี้ยกำไรนะฮะแล้วก็อีกคนหนึ่งคือเอเชิญยิ้มที่ดูนะฮะมาอย่างนี้เลยนะเห็นเลยอย่างนี้เลยนะฮะนะโผล่มาอย่างนี้เลยนะฮะนะครับอ่ะว่ากันไปว่ากันไปนะถ้าใครเจอแบบนี้ก็ลองถ้าใครเห็นแบบนี้นี่ดีใจว่าแต่อันนี้เขายังขึ้นไปอยู่นะสุดท้ายพอจบแล้วเขาก็เดินขึ้นไปข้างบนอยู่ไม่มีอะไรสักอย่างเลยข้างในเป็นที่ล้างๆรกๆเลยนะฮะเป็นที่แบบรกๆอยากย่ายเต็มเลยเดียวนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่เหนือจินตนาการเนาะถ้าไม่เจอกับใครนี่ดีใจว่าไม่รู้นะไม่รู้จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะเนาะว่ากันไปก็แล้วกันนะวันนี้หลอนกันยาวๆทีเดียวนะฮะหลอนกันยาวทีเดียวนะครับนะฮะ

เมื่อกี้มีพี่เสกใช่ไหมฮะพี่เสกขอเพลงเข้ามาบอกว่าอยากฟังรอยจูบบนฝ่าเท้าปิดท้ายรายการใช่ปะอ่างั้นเปิดเลยละกันมาจบเรื่องผีแล้วนะคือนะครับวันนี้ฮะเพลินๆเนาะฟังเพื่อความบันเทิงนะใครที่ไม่เชื่อก็ปล่อยไปส่วนใครที่ฟังแล้วความบันเทิงก็ตามนั้นนะส่วนใครที่เชื่อก็ตามนั่นแหละตามนั่นแหละนะฮะนะเอาว่ากันไปรอยจูบบนฝ่าเท้านะครับรู้สึกว่ามิกเซอร์ไม่ค่อยดีนะฮะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่ารอยจูบบนฝ่าเท้าครับเพลงจากหลงลงลายนะครับที่หยิบให้ฟังโดยกันละกันนะครับนะออยลี่ส่งภาพมาว่าที่บ้านไฟดับนะฮะอันนี้ออยลี่นี่คือศาลเจ้าที่นี่คือของตัวเองเหรอเมื่อคืนก็ส่งภาพศาลเจ้าที่มานะครับมันเป็นประมาณว่าเหมือนกับเจ้าที่หน้าบ้านอะไรเงี้ยนะฮะออยบอกว่าไฟดับที่บ้านตอน 5:00 นตัวนี้มืดน่ากลัวมากเลยนะฮะอันนี้คือไฟทางใช่ไหมหรือไฟอะไรที่มันส่องมาเนี่ยนี่ถ้าเจอฝนตกยิ่งหลอนนะออยอ่อนนะฮะนะครับตอนนี้เที่ยงคืน28ทีนี้พิเศษขอมาครับเพลงที่มีชื่อว่ารอยจูบบนฝ่าเท้านี่ครับเนาะขอมาก็เปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเลยละกันนะครับในช่วงเวลาของค่ำคืนนี้เลยนะครับนะฮะตอนนี้ที่จะไม่ค้างเพลงใครแล้วใช่ไหมครับหมดแล้วนะเดี๋ยวสักเพลงเดี๋ยวมาช่วงท้ายรายการกันนะครับกับที่นี่ BP Radio ตอนนี้เที่ยงคืนครึ่งพอดีเที่ยงคืนครึ่งพอดีช่วงเวลาของการก็เรียกว่าพักผ่อนบางคนก็อาจจะหลับง่วงหลับบ้างนะเป็นบางเวลาบ้างเวลานะฮะวันนี้เป็นวันค่ำคืนของวันอังคารนะพรุ่งนี้มาลุ้นเนาะว่าตัวเลขจะออกอะไรคุณผู้ฟังที่ชอบไปขอหวยกับผีนะอย่าไปทำนะมีเรื่องราวหนึ่งมาเล่าให้ฟังคุณผู้ฟังฮะมีคนรู้จักที่ดิจะรู้จักนะเขาเป็นคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านนะฮะเขาชอบไปขอหวยเวลาเข้าป่าหรือว่าเวลาไปเจอสุสานเวลาไปเจอสุสานเวลาไปเจอศาลเจ้าที่ต่างๆเนี่ยหรือว่าเข้าป่าเขาเราชอบไปขอหวยอย่างที่พี่เลิฟบอกอ่ะพี่เลิฟมีทีมมีคนรู้จักคนหนึ่งใช่ไหมเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมฮะที่ชอบไหว้ผีไหว้ศาลคุณฟังอย่าไปไหว้ผีมันนะเพราะผีเขาเนี่ยคิดว่าเขาเนี่ยสำคัญถ้าเราไปไหว้ไปให้ความสำคัญนะฟังเขาจะตามมานะครับอย่างกรณีที่หมู่บ้านดีเจนะมีป้าคนหนึ่งแกเป็นคนชอบซื้อหวยแล้วก็ชอบไปขอผีไปบนเจ้าที่เจ้าทางผีสางนางไม้ต่างๆฮะแล้ววันหนึ่งนะฮะผีก็เข้าอันนี้ความเชื่อนะวิญญาณเข้าเขากลายเป็นม้าทรงเป็นร่างทรงไปเลยทุกวันนี้ต้องกลายเป็นร่างทรงนะฮะต้องตั้งศาลต้องตั้งเขาเรียกว่าอะไรอะที่มันเป็นสถานที่ของเขาอะเอาไว้ที่บ้านตัวเองเลยแล้วทุกๆปีนะฮะผีก็จะเข้าและผีไม่ใช่ผีดีนะฮะผีป่าผิวขาวแล้วคนทางภาคเหนือส่วนมากจะเป็นชาวดอยคิดว่าน่าจะเป็นผีกะเหรี่ยงพี่เอ็มอันวาสีเพราะว่าพอร่างพอเขาเข้าทรงแบบเขาคุยไม่ชัดดีเจเคยเจอด้วยวันที่เขาวันสงกรานต์เลยนะฮะเขาจะเอามาเข้าทรงโอ้โหซดเหล้านะครับอุกเลยนะแบบคือผีรู้เลยว่าผีเข้าอะนะฮะแล้วก็เขาก็เปลี่ยนไปดวงตาต่างๆก็เปลี่ยนไปคือไปป่าไปเขาไปดอยเกิดแล้วไปไหว้ผีสางนางไม้ฮะขอให้มาช่วยลูกช้างเถอะอยากจะได้นี่ๆปรากฏว่ามันน่าจะเป็นช่วงที่ดวงตกหรือเปล่าหรือว่าอะไรไม่รู้กันวิญญาณวิ่งเข้าใส่เลยตอนนี้กลายเป็นม้าทรงทุกๆปีก็จะต้องมีการนั่นแหละก็ต้องมีการเชิญประทับหลังมีการต่างๆนั่นนะกลายว่าต้องเป็นตลอดชีวิตนะฮะประมาณนั้นนะฮะตามสภาพแล้วก็ป่วยอิดออดด้วยนะฮะมันต้องระมัดระวังนะจ๊ะอย่าไปอะไรมากมายนะครับผีสางสัมภเวสีห้ามให้ความสนใจพวกนี้มันเป็นพวกชั้นต่ำนะฮะเขาเรียกว่าเป็นพวกที่ไม่มีฤทธานุภาพใดๆเขามาขอส่วนบุญเราจะต้องเราทำได้แค่แผ่เมตตาให้เขานะหรือถ้ามารบกวนก็ด่าไม่ใช่ไปยกมือไหว้บนบานศาลกล่าวเขาจะยิ่งได้ใจแล้วสุดท้ายท้ายสุดนะมันจะกลับมาหาเราถ้าเราอยู่ในช่วงจิตตกจิตอ่อนนะครับเนาะอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะครับวันนี้ผีแบบเรื่องผียาวทีเดียวนะฮะมิ้นบอกว่ามิ้นพกเหรียญปากผีของยายนะครับมาอังกฤษด้วยเหรียญปากผีคือยังไงมิ้นไม่เข้าใจเหรียญปากผียังไงไม่เข้าใจพกมาที่อังกฤษด้วยว่ะนะครับมาขอหนึ่งเพลงนะครับเดี๋ยวมาช่วงท้ายรายการกันแล้วคุณผู้ฟังครับวันนี้เมามอยกันเนาะนะครับกระเรียงนับถือผีกันเยอะจ้าใช่แล้วครับพี่เอ็มอรัญวาสีนี่พี่เอ็มนะวีอะไรนะวีระผียาวทีเดียวนะฮะนี่ฮะมิ้นบอกว่ามิ้นพกเหรียญปากผีของยายนะครับมาอังกฤษด้วยเหรียญปากผีคือยังไงมิ้นไม่เข้าใจเหรียญปากผียังไงไม่เข้าใจพกมาที่อังกฤษด้วยว่ะนะครับมาขอหนึ่ง

ยบางทีวิญญาณมันวิ่งเข้าใส่วิ่งเข้าหาเนาะเออนะครับอ่ะโอเคมาขอเปิดหนึ่งเพลงครับเดี๋ยวมาช่วงท้ายรายการกันดีกว่านะนะครับช่วงนี้นักร้องไม่มีนะโปเต้เอาไมค์ไปทิ้งลงทะเลหมดแล้วตอนนี้นะขอพระอาทิตย์เที่ยงคืนปิดท้ายได้ไหม

คือเพลงที่มีชื่อว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวนะครับนะฮะส่งมาก็เปิดให้ฟังเลยกันละกันนะครับในช่วงนี้เลยนะฮะมาคงมาได้เวลากินยาขวดที่4แล้วมาคงบอกว่าฝากทักทายพี่เอ็มอรัญวาสีด้วยนะครับนะมิ้นบอกว่าที่ว่ามิ้นเมื่อกี้ที่มิ้นบอกว่าพกเหรียญปากผีก็คือเหรียญใส่ปากคุณยายตอนตายนะฮะอ๋อไปเก็บกระดูกแล้วก็เจอมาโอ้โหคือตอนตายเนี่ยเขาจะเอาเหรียญใส่ปากใช่ไหมครับแล้วก็เผาศพใช่ไหมฮะเราเก็บเท่ากระดูกแล้วก็มีเหรียญที่หลุดออกมามิ้นก็เลยเก็บเหรียญอันเนี้ยไปทำงานที่ต่างประเทศด้วยนะครับนะฮะเก็บไปพกติดตัวละฮะเขามีความเชื่อว่าไงมิ้นจะเป็นการยังไงเป็นมงคลหรือว่าเป็นการกันผีหรือยังไงฮะ

ื่อเพลงว่าถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้ของเจนๆนะครับปิดท้ายในคืนนี้นะครับกับวันสบายๆนะครับนะพี่เอ็มรณวศิบอกว่าฝากทักทายมาร์คคงด้วยกันละกันนะครับเมื่อกี้เนี่ยนะฮะมาร์คคงเชียร์ทีมเชลซีครับใช่ครับพี่เอ็มรณวศิบ นะครับคืนนี้อย่าลืมนะเดี๋ยวตีสองใช่ไหมฮะเขาจะมีการแข่งขันใช่ไหมครับคืนนี้หวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบหวานจี๊ดหวานจี๊ดกรุบกริบหรือเปล่าคืนนี้หรือว่าจะได้แบบกุ้งกริ้งนะฮะเดี๋ยวรอติดตามในการสำหรับฟุตบอลสำหรับฟุตบอลลีกในค่ำคืนนี้ด้วยกันละกันนะครับนะฮะเอาละครับเดี๋ยวจะได้ปล่อยเพลงให้ฟังต่อแล้วคุณผู้ฟังในที่ฟังในแอป NIFM นะนะนะฮะพี่เอ็มก็เชียร์เชลซีเหมือนกันตอนนี้เชลซีมี3คนหลักๆครับพี่เอ็มนะมีพี่เอ็มเนาะพี่เอ็มลิเวอร์พูลไม่ใช่หรอเชลซีใช่ไหมฮะเชลซีเนาะมาร์คคงก็เชลซีแล้วก็อะไรนะแล้วก็พี่เลวก็เชลซีเหมือนกันก็เชลซีเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นความชอบส่วนบุคคลนะฮะส่วนของร้อนเนี่ยลิเวอร์พูลอยู่แล้วนะฮะลิเวอร์พูลนี่จะมีพี่โอ้ก็ลิเวอร์พูลมีใครอีกนะลืมไปละพี่นะสมมติจะเป็นช่วงกลางวันกันที่ฟังกันช่วงกลางวันนะครับนะฮะพี่เขียวเพชรมั้งพี่เขียวเพชรไม่ได้เชียร์ใครนะแต่ว่าตามน้องของร้อนเฉยๆส่วนแมนยูนี่เป็นปรปักษ์อยู่แล้วคือพี่ใหม่ปรปักษ์กับแมนยูแล้วก็มีพี่เนิร์นกลางวันตาเนิร์นกลางวันแล้วก็มีใครนะพี่ต้นคุง นะครับและอีกหลายๆคนที่เป็นแมนยูที่เขาบอกจะปากจัดนิดนึงนะฮะ แต่ว่ากันไปนะฮะมินลิเวอร์พูลไงมินก็ลิเวอร์พูลใช่นะครับนะครับมินบอกว่าที่เจอขาเมื่อกี้ที่ว่าพูดถึงเหรียญปากผีเมื่อกี้เหรียญคุณยายที่เสียชีวิตนะเขาเอาเหรียญใส่ปากและเผานะฮะมินไม่เคยเจออาถรรพ์ใดๆนะครับแต่แค่เก็บไว้เพราะนี่คือสิ่งสุดท้ายที่ยายทิ้งไว้ให้นะครับเหรียญปากผีเข้าใจเนาะความรู้สึกเนาะมันเป็นความรู้สึกที่เราเก็บไว้ไงครับเหรียญปากผีเงินปากผีครับคือเงินตราที่ญาติใส่ไว้ในปากของผู้เสียชีวิตก่อนนำไปเผาหรือฝังนะครับเป็นความเชื่อทางพิธีกรรมโบราณของคนไทยครับเสบียงข้ามภพครับคนโบราณเชื่อว่าผู้ตายนำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายหรือเสบียงในการเดินทางในโลกข้างหน้าครับค่าจ้างสัปเหร่ออีกหนึ่งข้อสันนิษฐานคือใช้เป็นหลักประกันค่าจ้างสัปเหร่อเพื่อให้มั่นใจว่าจะทำหน้าที่โปร่งศพอย่างเรียบร้อยนะครับแล้วก็ด้านไสยศาสตร์นะครับเชื่อกันว่าเดือนที่ผ่านวิธีเผาจากศพโดยเฉพาะศพตายวันเสาร์แล้วก็เผาในวันอังคารเนี่ยจะมีความอาถรรพ์คลังและหายากมักถูกนำมาทำเครื่องรางของคลังอ๋อนี่คือเหรียญปากผีนะครับเป็นข้อมูลที่เขาลงเอาไว้ในออนไลน์นะฮะก็แล้วแต่ความเชื่อแต่ละคนอะไรกันเนาะว่าจะมองอย่างไรนะครับนี่ไงพี่เอ็มส่งภาพมานะฮะนี่เป็นเสื้อนะฮะสีน้ำเงินนะฮะดีเจไบโพล่าเดี๋ยวเรื่องผีเรื่องบอลตอนนี้นะฮะเสื้อเชลซีนะครับสวยๆนะครับหนึ่งตัวนะครับสะสมเสื้อมา10ปีแล้วฮะตอนนี้ปีละ 1-2 ตัวเก็บเรื่อยๆนะครับเนาะเชียร์เชลซีเหมือนกันนะฮะทีมเพื่ออนาคตนะครับยินดีต้อนรับครับเข้าสู่ World Class ครับ World Class หรือ World Gas World Gas นะครับมอชบวกปากจัดตรงไหนแมนยูปากจัดอะแมนยูปากจัดเออนะครับเพราะว่าแมนยูส่วนมากเขาจะพูดตรงนะฮะแล้วก็ต้องการจัดหน่อยนิดนึงนะฮะพี่เล็กบอกว่าก่อนหน้าใส่แล้วพังเหรอฮะนะครับมาหนึ่งเพลงครับเดี๋ยวมาปิดท้ายกันมานะฮะอยากฟังพระอาทิตย์เที่ยงคืนใช่ไหมงั้นเปิดหนึ่งเพลงในเวลารายการกันว่านฉายแล้วก็ Violet Wall Tear นะครับชวนคุยกันคืนนี้

หนึ่งเพลงครับขอไว้ด้วยพระอาทิตย์เที่ยงคืนนะครับทิ้งท้ายกันในค่ำคืนนี้กันละกันนะครับเดี๋ยวจะปล่อยเพลงให้ฟังต่อยาวๆกันเลยนะครับทางแอปพลิเคชันตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับอย่าลืมฝากรายละเอียดให้ดีเจวินด้วยนะครับดีเจทันด้วยผ่านบัญชีพร้อมเพย์นะจ๊ะ0840456862นะครับฝากโดเน็ตมาได้เลยนะครับเอาละเดี๋ยวทิ้งท้ายกันละคืนนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงยาวๆส่วน YouTube ก็อยู่ๆไหมมีชาบูหม้อกับมาร์คคงอยู่ใช่ไหมจะให้ปิดหรือยังหรือจะให้เปิดทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับเหมือนจะมีคนอยู่นะครับแต่ว่าทางออนไลน์เขามีคนฟังตลอด24ชั่วโมงอยู่แล้วนะครับหลายคนเปิดทิ้งไว้เป็นเพื่อนเนาะยามค่ำคืนว่าเปิดเอง YouTube ก็ไม่สนุกเพราะว่าไม่เพลินถ้าเปิดที่ดีเจคัดเพลงไว้ให้ก็จะเพลินกว่าแล้วก็รู้สึกไม่เหงาด้วยเพราะว่าฟังเราฟังกันหลายคนไงนะคนนั้นก็เปิดแอปคนนี้ก็เปิดแอปไงนะฮะเราได้ฟังกันหลายๆคนมันเหมือนว่าไม่ได้อยู่คนเดียวฮะแต่ถ้าเปิด YouTube มันก็แห้งๆเนาะเค้าอาจทิ้งไว้อยู่แล้วนะครับมันก็ไม่ได้มีความสดอะไรนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังจบรายการไปก็แล้วก็นั่งบูดอยู่ต่ออามักชาบูม่อยังไม่กลับหรออยังไม่กลับนะฮะงั้นปิดท้ายดีกว่าคืนนี้ขอบคุณกับ True Detect ด้วยละกันนะครับเลือกซิมเบอร์สวยเลือกโปรโมชั่นแพ็คเกจดีๆเลือกซิมจาก True Detect ได้เลยนะครับแล้วก็ที่เชียงใหม่นะฮะยำปูม้า7ยอดนะครับแล้วก็ร้านจะยาวข้าวต้ม1บาทใครฟังอยู่เชียงใหม่อย่าลืมแวะไปอุดหนุนกันด้วยนะครับทั้ง2ร้านค้าสปอนเซอร์ใจดีของเราที่ให้การดูแลกันนะครับงั้นปิดท้ายด้วยเพลงสุดท้ายกันละกันมิ้นแล้วก็เดี๋ยวเราปิดเลยแล้วกันเนาะนะฮะให้ฟังเพลงเย็นๆใน YouTube นะครับส่วนออนไลน์เปิดกันต่อยาวไปเลยนะฮะไม่บอกก็รู้ว่าเธอน่ะเปลี่ยนไปเธอคิดถึงใครกันบ้างโอเคนะฮะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังด้วยกันละกันคืนนี้นะครับคืนนี้หลับฝันดีทุกคนนะครับบ๊ายบายนะจ๊ะราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ

ขยไหมวนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจสักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมงคลิกติดตามขอเพลงเพราะได้ที่ Facebook Fanpage BP Radio

ฟังเพลงเพลินยุค90ร้องตามได้ทุกเพลงที่ BP Radio เพราะทุกเพลงร้องตามได้ที่ BP Radio ย้อนเวลาฟังเพลงฮิตยุค90ที่ BP Radio

ที่นี่เพลงเพราะออนไลน์ที่มากที่สุด BP Radio กับ DJ Win ขอเพลงส่งเพลงเพราะได้ที่ Facebook BP Radio ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Thailand แอดไลน์ ID

ฟังเพลงเพลินยุค90ร้องตามได้ทุกเพลงที่ BP Radio ฟังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา0840456862ฟังเพลงเพลินร้องตามได้ที่ BP Radio

ฟังเพลงเพลินยุค90ที่ BP Radio ย้อนวันๆฟังเพลงเก่าที่คุณชอบศิลปินที่คุณรักได้กับเรา0840456